0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน
2: เห็นพ้อง
1: อุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ดังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
5: ดังนั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาโรงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
2: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง200,000,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก200,000,000 บาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอ.ก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคานางรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสติลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทโธปกรณ์ของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
4: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ผลชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1:01.753วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองด้านรายการออมเงินประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแควร์10กิโลเมตรเทมเพิลเรสอิลิมิเนชันและพอยต์เรสผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดง เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอเชียนิกทัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ IGF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวณิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีกับคู่กับลุนว่านัสวาดานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการพ่ายกับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 4-6 คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียวันจะมีวิว AGF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิทยานันสกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซึกะอายาเมะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น 6-3 และ 6-2 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประการะสมาทการเป็นนานับประการะทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณี

0: ไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเชิญติดตามรับฟังครับ
2: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษ
3: ฐ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้สร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลย์ตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือนสถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปแล้วก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งทำให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศนี่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่การมีพระนะฮะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทย

0: นะฮะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆ นะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจ

0: ความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
2: การแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไททำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทยถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
4: ที่สำคัญเนี่ยพงษ์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
3: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้โดยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลียวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เนคไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีเอาไว้ด้วยด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
5: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมครามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟต์แบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคนจะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
3: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดนารายงาน
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organization การนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
7: จุดหมายสูงสุดต้องการป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสันฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เราไม่มีสัญญาณเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
6: บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AI ไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
8: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดตราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดตราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
9: ช่วงต่อจากนะครับหาดใหญ่มาสุไหงโกลกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มี4เลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสที่ดีขึ้น
8: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้น
10: วันนี้เราต้อง improve ทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่าเป็นเหมือนกับ backbone logistic หลักนะครับของทางภาคใต้ฉะนั้นวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วเปิดการเดินรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับจากจากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับในงบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76ราจนเราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
8: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: ท่ามกลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทางแต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
12: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทลในครั้งนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายแล้วก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
11: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
1: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: เย็นๆลงละขอบค
2: ุ
1: ณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สนุกสนุกรอน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูอสูรกายไร้ฟันนิทานเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อใจในสุนัขและพึ่งพาพวกมันเพราะจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยเท่านั้นดังนั้นเมื่อพวกสุนัขแก่ตัวลงพวกมันก็ไร้ประโยชน์มนุษย์ทิ้งพวกมันไว้ในป่าและต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองชาวนาคนหนึ่งเคยมีสุนัขที่ซื่อสัตย์ชื่อว่าลีโอนาร์โดตอนนี้มันแก่แล้วแถมฟันก็ร่วงหมดปากมันทำอะไรแทบไม่ได้เลยวันหนึ่งชาวนายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของเขากับภรรยาแล้วก็พูดว่า
7: พรุ่งนี้ฉันจะวางแผนเอาลีโอนาร์โดไปปล่อยในป่าเพราะมันไร้ค่าต่อพวกเราเต็มทน
6: ภรรยาของเขาผู้ที่รู้สึกสงสารเจ้าหมาจับใจตอบกลับไปว่ามันรับใช้พวกเรามานานและซื่อสัตย์ต่อพวกเราฉันคิดว่าเราควรตอบแทนมันในสิ่งที่มันควรได้รับ
7: เฮ้อะไรกันเธอนี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยมันไม่มีฟันเหลือแล้วไม่มีโจรหน้าไหนกลัวมันหรอกนะทีนี้มันควรใส่หัวไปได้แล้วมันรับใช้เราอย่างดิบดีเรื่องนั้นมันก็มีอาหารดีๆกินแล้วนี่
6: เจ้าหมาน่าสงสารมันนอนยืนเหยียดตากแดดอยู่ไม่ไกลนักก็ได้ยินทุกอย่างมันรู้สึกเสียใจที่พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของมันแล้วมันมีเพื่อนที่ดีคือเจ้าหมาป่ามันแอบย่องเข้าป่าไปหาเจ้าหมาป่าตอนกลางคืนแล้วก็บ่นกับโชคชะตาของมัน
7: บู๊บู๊
6: หมาป่าเห่าเรียก
7: ทำใจให้ดีเข้าไว้เดี๋ยวฉันจะช่วยให้นายพ้นปัญหาเองฉันคิดอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าเจ้านายของนายกับภรรยาของเขาจะไปเก็บฟางแถมจะเอาลูกๆไปด้วยเพราะงั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านช่วงที่พวกเขาทำงานพ่อแม่ก็จะปล่อยเด็กๆไว้ในที่ร่มนายเองก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละ แสงเป็นว่านายดูแลเด็กๆอยู่ฉันจะโผล่มาจากป่าแล้วคาบเด็กไปนายจะต้องตามฉันให้ไวราวกับว่านายจะเอาเด็กไปจากฉันให้ได้ฉันจะให้เด็กกับนายทีหลังแล้วนายก็จะกลับมาที่พ่อแม่พวกเขาพวกเขาก็คงคิดว่านายช่วยชีวิตเด็กเอาไว้และคงซาบซึ้งจนไม่กล้าทำร้ายนายนายจะได้รับคำชมแทนทีนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยให้นายหอยหาอะไรอีกเลยล่ะ
6: แผนการทำให้เจ้าหมาพอใจและมันก็ออกมาตามที่วางไว้พ่อของเด็กร้องจากเมื่อเห็นหมาป่าวิ่งข้ามทุ่งไปพร้อมกับลูกของเขาแต่เมื่อลีโอนาร์โดเอาเด็กน้อยกลับมาได้ชาวนาดีใจมากเขาลูบหัวมันและพูดว่า
7: ฉันจะไม่ให้ขนของแกสักเส้นตกอยู่ในอันตรายแกกินอาหารของฉันได้ตามสบายตราบใดที่แกยังมีชีวิต
6: เขาหันไปพูดกับภรรยาว่าก
7: ลับบ้านไปแล้วทำขนมปังนุ่มให้เจ้าเท่าลีโอนาร์โดด้วยนะเธอมันจะได้ไม่ต้องกัดเอาหมอนออกจากเตียงฉันซะฉันจะให้มันนอนข้างๆฉัน
6: ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปลีโอนาร์โดก็มีชีวิตที่ดีตามที่มันหวังไว้ไม่นานนักหมาป่าไปเจอมันอีกครั้งพร้อมกับยินดีกับมันเมื่อทุกอย่างดูไปได้สวย
7: สำหรับค่าตอบแทนที่ฉันช่วยนายเอาไว้นายต้องทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อฉันมีโอกาสฉันจะไปแอบเอาลูกแกะไปฉันไม่ขอเอี่ยวด้วยฉันต้องซื่อสัตย์กับเจ้านายฉันช่วยเรื่องนั้นไม่ได้หรอก
6: หมาป่าคิดว่าเจ้าหมาแก่คงจะล้อเล่นเป็นแน่ที่ไม่ยอมตอบตกลงด้วยคืนหนึ่งนั่นเองมันแอบย่องเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็เอาลูกแกะไปแต่ชาวนาเองก็ได้รู้ข่าวจากเจ้าลีโอนาร์โดแสนซื่อสัตย์ถึงแผนการของหมาป่าก็จับมันได้อย่างละม่อมพร้อมกับไม้นวดข้าวหมาป่าถอยร่นออกไปร้องตะโกนลั่นหาเจ้าหมาร
7: อก่อนเถอะไอ้ตัวแสบนายจะต้องชดใช้
6: เช้าวันถัดไปหมาป่าส่งหมูป่ามาท้าทายเจ้าหมาให้เข้าไปในป่าพวกมันจะได้จัดการเรื่องข้อตกลงที่หมาป่าไม่ยอมทำตามลีโอนาร์โดเท่าหาคนเข้าข้างมันไม่ได้เลยเว้นแต่เจ้าแมวสามขาตอนที่พวกมันออกไปด้วยกันเจ้าแมวก็เดินกระเพาะไปชูหางขึ้นฟ้าไปด้วยความเจ็บปวดหมาป่าพร้อมกับพวกของมันไปรออยู่ที่จุดนัดพบแต่เมื่อพวกมันเห็นว่าศัตรูเข้ามาใกล้พวกมันกลับคิดว่าเจ้าหมาเอาดาบมาด้วยเพราะดันเข้าใจผิดคิดว่าหางแมวที่ยื่นออกมาคือดาบและเมื่อเจ้าแมวผู้น่าสงสารกระโดดด้วยขาทั้งสามพวกมันก็คิดว่าเจ้าหมาจะหยิบหินโยนใส่ทั้งคู่จึงกลัวตัวสั่นหมูป่าคลานเข้าไปในพุ่มไม้และหมาป่าก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนเจ้าหมาและเจ้าแมวเมื่อพวกมันมาถึงก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นจะเจอใครเลยสำหรับหมูป่านั้นมันดันหลบไม่มิดหูของมันข้างหนึ่งยังคงโผล่ออกมาในขณะที่แมวเองก็มองอย่างระวังหมูป่ากระดิกหูของมันซึ่งแมวเองก็คิดว่ามันคือหนูหมูป่าส่งเสียงร้องอันน่ากลัวและวิ่งหนีร้องไห้ไป
7: ไว้ชีวิตฉันเถอะได้โปรดหมาป่าอยู่บนต้นไม้
6: เจ้าหมาและเจ้าแมวมองขึ้นไปมองเห็นหมาป่าผู้น่าอายมันกำลังเสียหน้าที่แสดงตนออกมาว่าตัวเองหวาดกลัวและแล้วมันก็กลับมาเป็นเพื่อนเจ้าหมาแก่อีกครั้งทั้งสามตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาจนวันที่ลีโอนาร์โดจากไปบนตักของชาวนาและภรรยาของเขาจบบริบูรณ์กล่องวิเศษพูดได้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักเดินทางวัยละอ่อนคนหนึ่งผู้ที่เดินทางร่อนเร่ไปทั่วทั้งโลกเพราะเขารักที่จะเห็นประเทศต่างๆวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินไปตามทางเขาก็ได้หยิบกล่องใบหนึ่งขึ้นมาเขาเปิดมันออกกล่องวิเศษได้บอกเขาว่าท่านต้องการอะไรเขาเองก็หวั่นกลัวแต่แทนที่จะโยนกล่องทิ้งไปเขาก็แค่ปิดมันให้แน่นและใส่มันลงในกระเป๋าเมื่อเขาเดินทางไปไกลเรื่อยๆเขาก็พูดกับตัวเองว่า
7: ถ้ามันพูดกับฉันอีกครั้งว่าท่านต้องการอะไรฉันคงมีคำตอบที่ดีกว่าหน้าในครั้งนี้
6: เขาจึงนำกล่องวิเศษไปและเปิดมันออกอีกครั้งที่มันถามว่าท่านต้องการอะไร
7: ขอให้หมวกของฉันเต็มไปด้วยทอง
6: และทันใดนั้นเองหมวกของเขาก็เต็มไปด้วยเหรียญทองคราวนี้เขาก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว เขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆเดินทางต่อไปอีกแล้วก็เดินทางต่อไปผ่านป่าอันหนาทึบจนท้ายสุดเขาก็พบกับปราสาทอันงดงามที่มีพระราชาประทับอยู่ชายหนุ่มเดินต่อไปรอบๆปราสาทจนกระทั่งพระราชาทรงสังเกตเห็นจึงถามเขาว่ามาทำอะไรที่นี่
7: กระหม่อมแค่อยากเห็นปราสาทนะขอรับเจ้าอยากจะมีมันเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
6: ชายหนุ่มไม่ได้ตอบแต่เมื่อพระอาทิตย์ลาลับและค่ำคืนมาถึงเขาจึงนำกล่องวิเศษออกมาและเปิดฝามันออกท่านต้องการอะไร
7: สร้างปราสาทให้ข้าพร้อมกับกำแพงที่ทำจากทองกระเบื้องที่ทำจากเพชรและเครื่องเรือนจากเงินและทอง
6: เมื่อเขายังไม่ทันพูดจบต่อหน้าเขาเองตรงข้ามปราสาทของพระราชาปราสาทถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามตามที่เขาอ้อนวอนเมื่อพระราชาตื่นจากบรรทมพระองค์ก็ตะลึงงันกับปราสาทอันหรูหราที่ส่องแสงระยิบระยับเมื่อต้องดวงอาทิตย์พระราชาจึงไปพบกับชายหนุ่มพระองค์ทรงเปรยกับชายหนุ่มว่าเขาเป็นองค์ราชาผู้มีอำนาจและหวังว่าพวกเขาจะได้อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันถ้าเป็นเช่นนั้นพระราชาก็จะส่งมอบลูกสาวให้เป็นภรรยาของเขากลับกลายเป็นว่าพระราชากลับเป็นผู้ขอร้องเขาชายหนุ่มแต่งงานกับเจ้าหญิงและพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในราชวังที่สร้างจากทองแต่พระมเหสีของพระราชากลับอิจฉาชายหนุ่มและลูกสาวของพระองค์เจ้าหญิงตรัสให้พระมารดาฟังเกี่ยวกับกล่องวิเศษซึ่งได้มอบทุกอย่างที่พวกเขาต้องการได้ราชินีจึงติดสินบนให้กับคนรับใช้เพื่อที่จะขโมยกล่องวิเศษมาคนรับใช้คอยมองอย่างระวังว่ากล่องนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนทุกคืนและรอจนกว่าจะถึงค่ำคืนที่เหมาะเจาะเพื่อที่จะขโมยมันและในค่ำคืนอันมืดมิดเมื่อโลกทั้งใบกำลังหลับไหลคนรับใช้ก็ได้ขโมยกล่องมาจนได้และมอบให้กับเจ้านายวัยชราราชินีเปิดฝาออกและกล่องวิเศษจึงพูดกับพระนางว่าท่านต้องการอะไรข้าอยากให้เจ้าพาข้ากับพระสวามีเหล่าคนรับใช้และบ้านหลังนี้ไปตั้งรกรากจากอีกฝั่งของทะเลแดงและทิ้งพระธิดาของข้ากับพระสวามีของเธอเอาไว้เบื้องหลังเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองตื่นขึ้นพวกเขาก็พบว่าตนเองอยู่ในปราสาทหลังเก่ากล่องวิเศษได้หายไปแล้วชายหนุ่มควบม้าออกไปและนำทองใส่กระเป๋าไปมากเท่าที่เขาจะขนได้เขาค้นหาประเทศเพื่อนบ้านทีละแห่งเพื่อที่จะหากล่องวิเศษให้พบแต่ไม่นานนักเงินของเขาก็หมดลงแต่เขาก็ยังคงอดทนหาต่อไปเร็วเท่าที่ความแกร่งของม้าเขาจะสามารถทำได้มีใครบางคนบอกว่าเขาควรไปปรึกษาสัตว์ประหลาดเพราะสัตว์ประหลาดนั้นเดินทางไปไกลแสนไกลเช่นกันมันน่าจะบอกอะไรบางอย่างแก่เขาเขาจึงเดินทางไปเสาะหาดินแดนแห่งสัตว์ประหลาดจากนั้นเขาก็พบกับหญิงชราผู้ที่บอกกับเขาว่า
8: เจ้ามาทำอะไรที่นี่ลูกชายของข้ากินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าเจ้าฉลาดพอเจ้าก็ควรจะวิ่งหนีไปซะแล้วอย่ากลับมาอีก
6: แต่ชายหนุ่มก็เล่าให้เธอฟังถึงเรื่องเล่านั้นเขาบอกว่าบางทีลูกชายของเธอผู้ที่เดินทางไปไกลลิบอาจเคยเห็นปราสาทสีทองก็เป็นได้เมื่อเขาพูดเช่นนี้สัตว์ประหลาดก็เข้ามามันได้กลิ่นคนอันหอมหวนเลยพลันคิดไปว่าถึงเวลามื้อค่ำแล้วแต่แล้วแม่ของสัตว์ประหลาดก็บอกไปว่านี่คือนักเดินทางน่าสงสารผู้ที่สูญเสียทุกอย่างพาที่นี่เพื่อมาขอคำแนะนำเธอบอกชายหนุ่มว่าอย่าได้กลัวไปเลยให้เดินออกมาปรากฏตัวซะเขาเดินอย่างห้าวหาญไปหาสัตว์ประหลาดและถามว่าเขาเคยเห็นพระราชวังสีทองบ้างไหม
7: ใช่แล้วฉันเคยเห็นพระราชวังสีทองแล้วก็เคยทำลายมันเพื่อกินคนข้างในด้วยแต่ปราสาทหลังนั้นก็แข็งแรงมากจนฉันหาทางเข้าไม่ได้โอ้บอกฉันทีว่ามันอยู่ที่ไหนเหรอมันไกลมากเลยอยู่อีกฝั่งของทะเลแดงเลยล่ะ
6: ในที่สุดหลังจากการเดินทางอันยาวนานนักเดินทางหนุ่มก็รู้ว่าจะต้องหาปราสาทพบที่ไหนเขาจึงเริ่มออกเดินทางและตั้งหน้าตั้งตาไปเรื่อยๆจนเขาไปถึงดินแดนอันห่างไกลอีกฝั่งของทะเลแดงเมื่อเขาไปถึงเขาตัดสินใจที่จะพรางตัวเองเป็นคนสวนและเดินเข้าไปในปราสาท พร้อมกับถามว่าพวกเขาต้องการคนสวนหรือไม่เขาดีใจยิ่งนักเมื่อคนพวกนั้นตกลงว่าจ้างเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการซุบซิบนินทากับคนรับใช้เรื่องความมั่งคั่งของเจ้านายพวกเขาและสิ่งของจริงๆมากมายในบ้านเขาเป็นเพื่อนกับคนรับใช้คนหนึ่งผู้ที่เล่าให้เขาฟังเรื่องกล่องวิเศษเขาขอให้เธอพาเขาไปชมมันเย็นวันหนึ่งเธอก็แอบเอามันออกมาและโชว์ให้เขาดูชายหนุ่มมองมันอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเธอนำมันไปซ่อนไว้ในที่ลับในห้องนอนของเจ้านายของเธอคืนถัดไปเมื่อทุกคนคล้อยหลับกันอย่างรวดเร็วเขาจึงแอบเข้าไปเอากล่องวิเศษออกมาคิดถึงความสุขสมเมื่อเขาเปิดฝามันออกมามันถามเขาว่าท่านต้องการอะไร
7: ตัวข้ากับปราสาทของข้าต้องการกลับไปยังที่เก่าส่วนพระราชากับพระราชินีและคนรับใช้ทั้งหมดนั้นก็ให้จมลงไปในทะเลแดงซะ
6: เมื่อเขาพูดยังไม่ทันจบดีเขาก็พบว่าตนเองกลับไปอยู่กับภรรยาในขณะที่คนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในปราสาทก็นอนจมอยู่ใต้ก้นทะเลแดงจบบริบูรณ์มือปราบมังกรกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วในดินแดนที่ห่างไกลแสนไกลณหมู่บ้านเล็กจิ๋วแห่งหนึ่งผู้คนได้เสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเริ่มการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันมันมีทั้งบทเพลงและงานเต้นรำชายหนุ่มนามว่าอัลเบิร์ตเขาเป็นผู้ที่แข็งแรงและหล่อเหลาที่สุดในหมู่บ้านเด็กสาวต่างมาต่อแถวเพื่อที่จะได้เต้นรำกับเขาแต่ค่ำวันหนึ่งเด็กสาวคนใหม่ได้ถูกตาต้องใจเขา
7: เธอชื่ออะไรเหรอ
9: ฉันชื่อลูซี
7: ่เธอไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหม
9: เปล่าหรอกจ้ะ
7: แล้วเธอมาจากไหนกัน
9: จากที่อื่นน่ะเห็นได้ชัดว่าหนึ่งในสองคนนี้ไม่ค่อยฉลาดนักพวกเขาเต้นรำกันเต้นกันจนไม่ได้พักตลอดทั้งคืนพวกเขาตกหลุมรักกันหรือบางทีมันอาจจะเป็นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกีบเท้าม้าเดินมาดังลั่นอยู่ข้างนอก
10: ฉันต้องไปแล้วล่ะ
7: อย่าไปเลยอยู่ต่อเถอะนะเพลงยังบรรเลงอยู่เลยมาเต้นรำกัน
6: ทันใดนั้นประตูในห้องก็ถูกเตะออกไปทหารของพระราชาปรีเข้ามาหาอัลเบิร์ตและลูซี่พร้อมดาบและหอกจากนั้นทุกคนในห้องก็ล้วนโค้งคำนับ
7: เกิดอะไรขึ้นน่ะเอามือเจ้าออกไปจากพระธิดาของข้า
6: เหล่าทหารดึงตัวอัลเบิร์ตออกไปจากลูซี่และโยนเขาลงบนพื้นพวกเขาชี้ดาบและหอกไปที่หน้าของอัลเบิร์ต
9: ท่านพ่อได้โปรดอย่าทำร้ายเขา
6: อัลเบิร์ตถึงกับงุนงง
7: พระราชาจอร์ดคือพ่อของเธอเหรอ
6: พระราชาจอร์ดไม่ปล่อยให้ลูซี่ได้ตอบด้วยซ้ำพระองค์ทรงชี้นิ้วไปยังจมูกของอัลเบิร์ตและตะโกน
7: ออกไปออกให้ห่างจากลูกสาวข้าเลยนะ
11: แต่กระหม่อมอยากแต่งงานกับเธอ
7: เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้ชาวนาแต่งกับลูกสาวข้างั้นเหรอ
11: ทำไมล่ะก็กระหม่อมรักเธอและเธอเองก็รักกระหม่อม
7: เด็กโง่เอ้ยเจ้าหญิงไม่มีวันแต่งงานกับชาวบ้านสามัญชนอย่างเจ้าหรอกเจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับขุนนางหรืออัศวินไม่ก็พวกเศรษฐีเท่านั้น
6: พระราชาจอร์ดคว้าลูซี่ไว้ด้วยแขนและดึงตัวเธอออกไปที่ประตู
11: ฟ้าบาทถ้ากระหม่อมรวยขึ้นมากระหม่อมจะขอมือของลูกสาวท่านเพื่อการแต่งงานได้หรือไม่
6: พระราชาจอร์ดทรงหยุดและหันมาพระองค์พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มและพูดว่า
7: ข้าจะบอกอะไรเจ้าให้มันมีหีบทองและอัญมณีอยู่ในห้องพระคลังของปราสาทหลังเก่าถ้าเจ้าไปที่นั่นแล้วนำมงกุฎประดับอัญมณีกลับมาให้ข้าได้เจ้าเอาทองกับเครื่องเพชรที่เหลือไปเลยแล้วเจ้าก็แต่งงานกับลูกสาวข้าได
11: ้กระหม่อมต้องทำแค่นั้นเองสินะ
7: ไว้เดี๋ยวเรามาดูกัน
6: และแล้วพระราชาจอร์ดและเจ้าหญิงก็จากไปห้องเต็มไปด้วยความเงียบจนสามารถได้ยินเสียงเข็มหล่นได้สายตาทั้งหมดหันไปยังอัลเบิร์ต
7: ทำไมทุกคนถึงมองมาที่ผมล่ะรู้หรือเปล่าว่าแกเพิ่งพูดอะไรไปอะไรเหรอแกรู้หรือเปล่าว่าทำไมพระราชาถึงทิ้งปราสาทหลังเก่าไว้อย่างนั้น
11: ทำไมเหรอ
7: เพราะมีมังกรทำรังอยู่ในนั้นไงเล่าม
11: ังกรเหรอทำไมพระราชาจอร์ดถึงส่งฉันไปตามหาสมบัติล่ะถ้าพระองค์รู้ว่ามังกรอยู่ในนั้น
7: เฮ้อก็เพราะพระองค์ไม่อยากให้แกแต่งงานกับลูกสาวยังไงเล่าพระองค์แค่อยากให้มังกรพ่นไฟใส่แกไปเลย
6: อัลเบิร์ตเดินไปที่ประตู
7: ฉันไม่สนหรอกฉันรักลูซี่และฉันก็จะทำทุกอย่างที่ทำให้ได้แต่งงานกับเธอถึงมันจะฆ่าชีวิตฉันก็เถอะ
6: บางทีอัลเบิร์ตอาจเป็นคนที่ไม่ฉลาดนักแต่เขาก็มั่นใจและมุ่งมั่นแน่ๆ
9: วันถัดไปเขาจึงเริ่มเดินทางไปยังปราสาทหลังเก่าก็พบว่าหนทางที่จะไปที่นั่นก็ไม่ได้ง่ายดายนักมันห่างออกไปเป็นร้อยไมล์ไหนจะแม่น้ำน้ำแข็งที่แสนอันตรายตลอดทางอีก
11: ฉันต้องเดินหน้าต่อถึงฉันจะไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาก็เถอะ
9: ในขณะที่เขาคลานไปบนแม่น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งเขาหนาวแทบไม่รอดใช่อัลเบิร์ตไม่ค่อยฉลาดเท่าไรนักและเมื่อเขาเริ่มข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเขาก็ล้มลื่นร่างของเขากลิ้งหลุนลงไปยังริมแม่น้ำเขาหมดสติจากการที่ตกลงมาเขาไม่ตื่นขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเขากลิ้งไปยังแม่น้ำน้ำแข็งเมื่ออัลเบิร์ตมั่นใจแล้วว่าเขาจะต้องแข็งตายเป็นแน่แม่น้ำน้ำแข็งจึงแตกออกเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว
11: โอ้ไม่ฉันทำดาบที่จะมาสู้กับมังกรหายไปแล้วสิ่งนี้ฉันก็ไม่มีอะไรไปต่อกรกับมังกรได้แล้วสิ
9: ไม่กี่นาทีผ่านไปเขาก็ว่ายน้ำได้แล้วลอยคอไปเขาว่ายไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำและไหลไปยังริมฝั่ง
11: ทีนี้ฉันก็เห็นกำแพงหินสูงชันของปราสาทแล้ว
9: เขาเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นหย่อมๆซึ่งมอดไหม้ด้วยลมหายใจร้อนเผาของมังกรและแล้วอัลเบิร์ตก็ได้ยินเสียงของปีกมังกรขนาดใหญ่ที่ดังสนั่น
11: ฉันต้องหาที่กำบังในโพรงท่อนซุงก่อนละ
9: โพรงของท่อนซุงถูกไฟไหม้แต่อัลเบิร์ตยังคงปลอดภัยอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้รับความอบอุ่นอีกครั้ง
11: ฉันต้องรอตรงนี้จนกว่าเสียงปีกมังกรจะหายไปซะก่อน
9: เขาคลานออกมาจากโพรงของท่อนซุงและมองมันมอดไหม้เขาคุ้นคิดหาทางที่จะฝ่าเจ้ามังกรไปให้ได้เพื่อไปเอาคุมทรัพย์ออกมาโดยที่ไม่ไหม้เป็นจุน
11: ฉันต้องหาให้ได้ว่ารังมังกรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะนั่นคุมทรัพย์หรือเปล่าที่สมบัติของราชาจอร์จถูกเก็บอยู่ไง
9: อัลเบิร์ตยืมหุ่นไล่กาจากทุ่งข้าวโพดใกล้ๆมาด้วยในช่วงที่มืดมิดที่สุดของคืนเขานำหุ่นไล่กาเข้าไปในปราสาทและขึ้นไปยังด้านบนของกำแพงตรงข้ามกับขุมสมบัติมังกรจะได้ออกมาเห็นมัน
11: นี่มันอะไรเนี่ยถังน้ำเหรอฉันจะตัดด้านบนของมันออกแล้วจะเอามันเข้าไปใกล้มังกรให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้
9: จากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในถังแล้วก็นอนเอาแรงเช้าวันถัดไปเขาตื่นขึ้นมาด้วยเสียงที่ดังสนั่นเป็นดังคาดเมื่อมังกรตื่นขึ้นมามันก็คิดว่าหุ่นไล่กาในปราสาทคือมนุษย์มันบินเข้าไปใกล้หุ่นไล่กาม
11: ังกรไม่ทันได้มองฉันแน่ฉันจะรีบปีนออกจากถังซะแล้วจะได้เอามันไปขนสมบัติสักที
9: เขาถือถังเข้าไปในท้องพระคลังหุ่นไล่กากำลังไหม้เป็นเท่าทานเขาจึงออกมาจากท้องพระคลังและตะโกนว่าน
11: ี่เจ้ามังกรตรงนี้มาจับฉันให้ได้สิ
9: เมื่อได้ยินดังนั้นมังกรจึงหันมาแล้วบินไปยังท้องพระคลังด้วยความเร็วสูงสุดขณะที่อัลเบิร์ตกระโดดออกไปจนพ้นทางเมื่อมังกรร่อนจอดแล้วนำหัวของมันกระแทกประตูท้องพระคลังอัลเบิร์ตปิดหัวของมังกรเอาไว้ด้วยถังเมื่อมังกรพ่นไฟออกมาถังน้ำกลับสะท้อนเปลวไฟไปยังมังกรแทนที่มังกรเผาตัวเองเป็นผุยผงจนไม่เหลือซาก
11: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะได้ผลฉันจะกลับบ้านไปขอพระราชาจอร์จว่าฉันจะแต่งงานกับลูกสาวพระองค์ได้หรือยังล่ะ
9: เขาไปถึงห้องพิจารณาคดีขององค์ราชาพร้อมกับส่งสัญญาณให้คนรับใช้นำกล่องไม้ใส่สมบัติเข้ามาอัลเบิร์ตนำมงกุฎอัญมณีออกมาให้พระราชาดู
11: ข้าปราบมังกรได้และทีนี้ข้าก็จะเป็นเศรษฐีแล้ว
9: และตอนนั้นเองเจ้าหญิงลูซีก็เสด็จเข้ามาในห้องพร้อมสวมกอดอัลเบิร์ตขอบใจนะในสิ่งที่ทำลงไปเพื่อฉันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ฉลาดเท่าไหร่นักอัลเบิร์ตก็ได้แต่งงานกับสาวที่ตนรักแถมยังมีทรัพย์สมบัติตั้งมากมายและปราสาทหลังเก่าก็ด้วยนะและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์จบบริบูรณ์บ่อน้ำสารพัดนึกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์น้อยนางหนึ่งพระนามมีชื่อว่าจัสมินพระองค์ทรงเป็นเพียงพระธิดาองค์เดียวเท่านั้นและทรงได้รับการตามใจอยู่เสมอเจ้าหญิงเป็นคนดื้อรั้นและมีนิสัยเห็นแก่ตัวมากแถมมีความต้องการเสวยพระกายหารอร่อยๆ อยู่เสมอวันหนึ่งนักเวทได้ไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อเป็นการอวยพรและเตือนพระองค์เรื่องน่าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกของราชวงศ์
7: โอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่ง
9: ในขณะเดียวกันจัสมินตัวน้อยก็กำลังผ่านไปที่ห้องนั้นพอดีพระองค์เห็นว่านักเวทกำลังสนทนากับพระบิดาอยู่พระองค์ตื่นเต้นยิ่งนักเกี่ยวกับสระน้ำวิเศษแห่งนั้นเมื่อได้ยินเกี่ยวกับบ่อน้ำนั้นแล้วเจ้าหญิงก็รีบวิ่งไปที่ห้องโดยที่ไม่ยอมฟังคำของนักเวทจนจบประโยคข้าจะต้องไปที่สระน้ำสารพัดนึกเพื่อขออาหารอร่อยๆให้จงได้เช้าวันถัดไปจัสมินส่งรีบเตรียมตัวและเริ่มออกเดินทางไปยังบ่อน้ำแห่งนั้นเมื่อยามบ่ายมาถึงพระองค์ก็เสด็จไปที่หมายพร้อมกับเหรียญทองไม่กี่เหรียญในกระเป๋าเจ้าหญิงมีคำอ้อนวอนหลายประการด้วยกันอย่างเช่นเค้กรสอร่อยไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไก่งวงทอดช็อกโกแลตคุกกี้และอาหารอีกมากมายแต่เมื่อพระองค์ทรงอ่านคำเตือนที่สระน้ำก็ถึงกับบึ้งตึงไม่พอใจมันบอกว่าขอได้คนละพรเท่านั้นบ่อน้ำวิเศษบ่อน้ำวิเศษโปรดให้พรข้าเสกหม้ออาหารแด่ข้าหม้อที่มีของกินออกมาอยู่เสมอทันใดนั้นเองหม้อวิเศษก็โผล่ขึ้นมาจากสระตามมาด้วยเสียงกระซิบ
12: นี่แหละคำขอของเจ้าตามที่เจ้าอ้อนวอนทำตามกฎ

0: ในหม้อวิเศษนี้ยิ่งนักพระองค์ตรัสเวทมนต์ออกมา 2-3 คำทิ้งทองทวางข้าอยากได้เค้กช็อกโกแลตกับพุดดิ้งโกโก้หม้อเริ่มเสกน้ำพุพุดดิ้งช็อกโกแลตขึ้นมาพร้อมกับเค้กจัสมินแหวกว่ายลงไปและสู้เวยทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงหิวกระหายวันเวลาผ่านไปพระองค์ทรงขอพรอาหารทุกประเภทที่ตนโปรดพระองค์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งพระราชาได้พบกับเจ้าหญิงเข้าพระราชาพบเด็กอ้วนสว่าปามน้องไก่แล้วก็ส่งเข้าไปใกล้พระองค์แทบจะไม่ได้เลยว่านั่นคือพระธิดาของตนจนกระทั่งเข้าไปใกล้ขึ้นพระองค์ถึงกับตกใจอย่างแรงและตรัสว่า
1: โอ้เจ้าหญิงของข้าลูกทำอะไรลงไปเนี่ย
0: ท่านพ่อลูกไปเจอบ่อน้ำสารพัดนึกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนและขอพรจนได้หม้ออาหารมาที่ผ่านมานี้ลูกอ้อนวอนขอแต่อาหารและเมื่อคืนนี้เองลูกก็ลืมไร่มนให้หม้ออยู่เสกอาหารพระราชาทรงตระหนักได้ถึงความเห็นแก่ตัวและละโมบของเจ้าหญิงพระองค์ทรงกอดเจ้าหญิงผู้ร่ำไห้ไวและตรัสว่า
1: เจ้าหญิงลูกไม่เคยฟังใครเอาซะเลยพ่อรู้ว่าลูกได้ยินสิ่งที่นักเวทพูดเรื่องบ่อน้ำสารพัดนึกแต่ลูกคงไม่ได้ฟังเขาพูดจนจบโอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเรื่องหน้าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่งมันคอยมอบพรให้แต่ว่าพรเหล่านั้นมักจะมีผลตามมาด้วยเสมอมันเป็นสระน้ำมนต์ดำกระหม่อมขอเสนอให้ฟ้าบาททำลายมันทิ้งให้เร็วที่สุดเลยทีนี้ลูกก็รู้แล้วนะเจ้าหญิงของพ่อว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น
0: และแล้วพระราชาก็ได้เรียกรวมพลและมีรับสั่งว่า
1: ไปเอาหม้อนั่นมาแล้วเผามันทิ้งซะ
0: ทหารทำตามพระบัญชาในทันทีพวกเขานำหม้อไปตั้งบนเตาร้อนระอุและมองมันหลอมละลายจนเป็นผุยผงจากนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มออกกำลังกายทุกวันไม่นานเธอก็กลับมามีร่างกายดังเดิมหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินถ้าหากว่ายังฟังเรื่องไม่จบจบบริบูรณ์งานนี้ขอแก้เผ็ดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งนามว่าเชสเตอร์เขาเป็นคนร่ำรวยมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ขี้เหนียวและตระหนี่เป็นอย่างมากเขามีแม่บ้านชื่อว่าแมกดาช่วงที่เขายังเด็กเชสเตอร์เป็นหนึ่งในเด็กที่มีความกระตือรือร้นที่สุดในละแวกนั้นและเมื่อเขาแก่ตัวลงขาของเขาก็กระเพกและแยกต่อการเดินคนรับใช้แสนซื้อของเขาก็สนับสนุนให้เขาซื้อม้าในที่สุดวันหนึ่งเชสเตอร์ก็ได้ไปที่ตลาดที่เขาได้เห็นล่อตัวหนึ่งซึ่งเขาซื้อมันมาได้ด้วยทอง7 เหรียญโจร3 รายกำลังด้อมๆ มองๆอยู่แถวตลาดพวกเขาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงคนอื่นแทนที่จะทำงานด้วยตนเองทันทีที่พวกเขาเห็นเชสเตอร์ซื้อล่อ1 ใน 3โจรก็พูดกับสหายของตนว่า
2: เพื่อนเอ๋ยล่อตัวนั้นต้องเป็นของพวกเรา
3: แล้วเราจะไปเอามันมาได้ไงล่ะ
1: เราต้องประจำจุดกันเองจนกว่าชายแก่นั้นจะกลับบ้านเราจะต้องแสงทำเป็นว่าล่อที่เขาซื้อมามันคือลาตั้งหากถ้าเราเนียนพอล่อตัวนั้นต้องเป็นของพวกเราแน่นอน
0: แผนฟังดูน่าสนสำหรับเพื่อนๆพวกเขาแยกกันรอเชสเตอร์กลับไปตามทางของตนเมื่อเชสเตอร์มาถึงจนรายแรกก็บอกกับเขาว่า
1: ขอให้พระเจ้าคุ้มครองท่านสุภาพบุรุษขอบคุณที่พูดจาแบบนั้นคุณไปไหนมาเหรอครับไปตลาดนะคุณซื้ออะไรไปบ้างล่ะครับล่อตัวนี้ไงล่อตัวไหนกันครับก็ตัวที่ฉันนั่งอยู่นี่แหละคุณพูดจริงหรือว่าพูดเล่นกันครับเนี่ยหมายความว่าไงเพราะดูทรงแล้วคุณกำลังนั่งอยู่บนลาน่ะสิไม่ใช่ล่อลางั้นเหรอไร้สาระ
0: และไม่พูดอะไรต่อเขาขี่ล่อไปตามทางของตนอีกไม่กี่ร้อยหลาเขาก็เจอโจรรายที่2ผู้ที่จ้องมาที่เขา
4: สวัสดีครับคุณมาจากไหนล่ะครับเนี่ย
1: จากตลาดนะของถูกมากไหมครับฉันก็ว่างั้นนะ
4: แล้วคุณต่อราคาได้บ้างไหมล่ะครับ
1: เ ท่านก็ซื้อหล

0: านี่ไง
1: สวรรค์ทรงโปรดมันไม่ใช่ตัวอะไรเลยแต่เป็นลาตั้งหาก
0: ลาเหรอนายคงไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นแน่มีคนเพิ่งบอกฉันมาเหมือนกันฉันต้องกำจัดสัตว์เดรัจฉานนี่ซะแล้ว
2: เขาไปตามทางของตัวเองต่อและไม่นานนักก็พบกับโจรรายที่3ผู้ที่บอกเขาว่า
0: พระเจ้าคุ้มครองครับคุณมาจากตลาดหรือเปล่าครับใช่แล้วล่ะคุณได้อะไรติดมือมาบ้างครับฉันก็ซื้อล้อมานี่ไงตัวที่ฉันขี่อยู่ล้อเหรอคุณล้อเล่นแงเลยที่พยายามหลอกผมเหรอครับใช่สิฉันพูดจริงฉันจะมาล้อเล่นเรื่องล้อทำไมเล่าโอ้สหายนี่คุณไม่รู้ว่าล้อกับลามันต่างกันยังไงเหรอน้อยนี่เป็นคนที่3แล้วใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาที่พูดแบบนั้นกับฉันแต่ฉันไม่เชื่อหรอก
2: และเมื่อลงมาจากล่อเขาพูดว่า
0: เอามันไปเถอะฉันละขายหน้าเต็มทีที่ซื้อของเก๋มาจากตลาด
2: โจรหัวไวรีบนำล่อไปและขี่ไปเจอเพื่อนไวร้ายด้วยกันในขณะที่เชสเตอร์ยอมเดินกลับไปที่บ้านเมื่อชายชราไปถึงบ้านเขาบอกกับคนรับใช้ว่าเขาซื้อลามาโดยที่ตัวเองก็เชื่อมาตลอดว่ามันคือล่อแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างจนจบโอ้นายท่านไม่รู้เหรอคะว่าพวกมันกำลังต้มตุ๋นท่านอยู่มันหลอกท่านพวกมันเป็นโจรแง่เลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะสอนบทเรียนให้พวกมันเอง
2: จากนั้นเชสเตอร์ก็ได้ซื้อแพะแฝดมาคู่หนึ่งเขาจ่ายเงินไปเพียงน้อยนิดแล้วก็พาพวกมันกลับบ้านเขาบอกกับแม็กด้าว่าให้เตรียมอาหารดีๆไว้เพราะเขาจะชวนแขกมาทานมื้อค่ำด้วยเขาสั่งให้เธอย่างแฮมและต้มไก่คู่หนึ่งพร้อมบอกให้เธออบเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้จากนั้นก็นำแพะไปผูกกับเสาที่ระเบียงเขาให้มันกินหญ้าและเขาก็นำแพะอีกตัวไปยังตลาดพอเขาไปถึงปุ๊บโจรทั้ง3คนก็เห็นเขาและตัดสินใจเข้ามาทักทาย
0: ยินดีต้อนรับครับคุณเชสเตอร์มาทำอะไรถึงนี่ฉันมาหาซื้อของสักหน่อยเพื่อนๆจะมาทานอาหารที่บ้านฉันวันนี้จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยถ้านายและพ้องเพื่อนไปร่วมโต๊ะด้วย
2: เหล่าโจรพร้อมรับคำเชื้อเชิญและหลังจากที่เชสเตอร์ซื้อของเสร็จสรรพเขาก็ผูกสิ่งของไว้บนหลังแพะและพูดกับมันต่อหน้าชายโฉดทั้ง3ว่าก
0: ลับบ้านไปก่อนนะบอกแม็กดาด้วยให้ทำแฮมและต้มไก่แถมอบเค้กที่ดีที่สุดเท่าที่เธอทำได้เลยนะรีบไปเดี๋ยวฉันตามไป
2: เมื่อเขาปลดเชือกที่ผูกแพะออกมันวิ่งหนีไปอย่างไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เชสเตอร์เดินไปกับชายทั้ง3พักหนึ่งในตลาดแล้วพวกเขาก็พากันไปที่บ้านเมื่อเขาและแขกเข้าไปที่สนามหน้าบ้านเขาก็เห็นว่าเจ้าลาตัวที่ถูกผูกอยู่กำลังเคี้ยวหญ้าเบาพวกเขาถึงกับตกตะลึงในสิ่งที่เห็นแน่นอนเขาคิดว่ามันคือลาตัวเดียวกันกับตัวที่เชสเตอร์ส่งกลับบ้านเมื่อพวกเขาถึงบ้านเชสเตอร์ก็บอกกับคนรับใช้ว่า
0: โอ้แม็กดาไหนเธอทำในสิ่งที่ฉันฝากเจ้าแพะมาบอกเธอไหม
2: หญิงฉลาดคนนี้เข้าใจเจ้านายดีและเธอก็ตอบไปว่าแน่นอนค่ะท่านฉันย่างแฮมและไก่ก็ต้มแล้ว
0: ต้องอย่างนั้นสิ
2: โจรทั้ง3เห็นเนื้อที่ถูกปรุงพร้อมกับเค้กในเตาแถมได้ยินคำพูดของแม็กดาพวกเขาถึงกับประหลาดใจและเริ่มปรึกษากันว่าจะเอาแพะตัวนั้นมาครอบครองได้ยังไงดีเมื่อใกล้จะทานอาหารเสร็จหนึ่งในหมู่โจรก็บอกกับเชสเตอร์ว่า
1: ท่านเจ้ามือผู้มีเกียรติท่านควรจะขายแพะให้กับเรา
2: เชสเตอร์ตอบไปว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียมันไปและเงินมากขนาดไหนก็คงไม่คุ้มกันแต่ถ้าพวกเขาตกลงที่จะซื้อจริงๆเขาก็จะขายแพะด้วยเงิน50เหรียญทองพวกโจรจ่ายเงิน50เหรียญทองในคราวเดียวและออกจากบ้านไปอย่างมีความสุขโดยพาแพะไปกับพวกเขาเมื่อพวกเขากลับไปที่บ้านพวกเขาบอกกับภรรยาว่า
0: อย่าเพิ่งทำอาหารค่ำพรุ่งนี้นะจนกว่าเราจะส่งผู้ส่งสารไป
2: วันถัดไปพวกเขากลับไปที่ตลาดโดยซื้อไก่แล้ววางมันบนหลังของแพะพูดได้พวกเขาบอกมันว่านี่คืออาหารทั้งหมดที่ต้องการให้ภรรยาตระเตรียมเมื่อแพะถูกแก้มัดออกมันก็วิ่งหนีไปไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เมื่อถึงเวลาเตรียมอาหารทั้ง3กลับบ้านพร้อมกับถามภรรยาถึงอาหารค่ำโอ้เจ้าโง่สมองทึมเอ้ยเจ้าไปเชื่อได้ยังไงว่าแพะทำงานเป็นคนรับใช้ได้นะเดินต้มซะจนเปื่อยเลยสิกำตามสนองสินะจากที่เคยทำกับคนอื่นเอาไว้นี่แหละที่เขาเรียกว่าแก้เผ็ดจบบริบูรณ์ ข้อแม้ของพระเจ้าเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อครั้งที่มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพระเจ้ายังไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมากระต่ายเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดที่สุดในเวลานั้นวันหนึ่งกระต่ายได้ไปพบกับพระเจ้าณที่ประทับของพระองค์ซึ่งอยู่ในป่าลึก
3: ดีใจที่พวกเจ้ามาที่วังของข้าข้าจะช่วยอะไรได้บ้าง
1: พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือพวกเราทั้งปวงและทุกอย่างที่อยู่ในป่าแห่งนี้พระองค์คือผู้สร้างอันแท้จริงข้าน้อยมาเพื่อขอความช่วยเหลือ
3: จะให้ช่วยอะไร
1: ขอเพียงอย่างเดียวได้โปรดทำให้ข้าฉลาดและปราดเปรื่อง
3: แม่ทุกคนอยากจะร่ำรวยกันทั้งนั้นแต่เจ้าขอให้ข้าเสกให้เจ้าฉลาดขึ้นทำไมล่ะ
1: ก็เพราะว่าข้าอยากจะมีความฉลาดกว่าสัตว์ทั้งปวงในป่านะสิ
3: ก็ได้แต่เจ้าต้องแสดงให้ข้าเห็นก่อนว่าเจ้ามีความสามารถพอข้าคิดถึงเรื่องที่จะแยกสปีชีส์ออกมาแล้วก็มอบความเฉลียวฉลาดและชาวปัญญาให้กับสัตว์ทุกชนิดถ้าเจ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้ามีความสามารถข้าจะยกเลิกแผนในการสร้างมนุษย์เจ้าคิดว่ายังไง
1: ข้าจะทำอะไรก็ตามในสิ่งที่จะต้องทำ
3: ถ้าเจ้าไปหานกสีฟ้ามาให้ข้า5 ตัวผีเสื้อสีขาวอีก5 ตัวพึ่งที่ตัวใหญ่เท่าเจ้าข้าจะลองดูว่าจะช่วยอะไรเจ้าได้บ้าง
1: ข้าจะไปเอามันมาข้าไม่พลาดแน
2: ่เมื่อเข้าไปถึงในป่าเจ้ากระต่ายดูอิดโรยมันนั่งอยู่บนพื้นข้างสระน้ำสัตว์ทุกชนิดปรีเข้ามาดื่มน้ำจากสระนั่นแล้วพวกมันก็จากไปนก5 ตัวเข้ามาดื่มน้ำจากในสระและพวกมันก็เล่นกันกระโดดโลดเต้นไปมา
1: วันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าฉันเก่งเรื่องไหนไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นั่นไม่จริงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไม่มันไม่เยอะขนาดนั้นนกหน้าน
2: ก5 ตัวเดินเข้ามาหามัน
4: เฮ้ hey, เจ้ากระต่ายจะพูดเรื่องอะไรอยู่นะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือ
1: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เป็นไปไม่ได้นะ
4: ได้โปรดบอกเราเถอะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มีคนบอกว่าพวกเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พวกเธอคงเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
4: ไหนล้อเล่นหรือไงเราไม่เคยเหนื่อยอ่อนเลยเราบินกันมาทางไกลตลอดอยู่แล้วการบินน่ะไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยเลยเราจะไปด้วยไม่ว่าไหนจะไปไหนนก5 ตัวหัวเราะและเต้นรอบเจ้ากระต่าย
1: เยี่ยมไปเลย
2: ผีเสื้อ5 ตัวก็บินเข้ามาและดื่มน้ำหวานจากดอกไม้ริมสระเช่นกัน
1: ว้าวพวกนั้นคือผีเสื้อที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยแต่ว่าไม่นะฉันว่าพวกเธอทำไม่ได้แน่เป็นไปไม่ได้แง่นี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ผีเสื้อ5 ตัวบินเข้ามาหามันไงเจ้ากระต่ายนี่คิดอะไรอยู่งั้นหรือเกิดอะไรขึ้นนะ
1: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เรื่องที่เป็นไปไม่ได
2: ้บอกเรามาเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่มีคนบอกว่าพวกเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พวกเธอคงเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
4: นายล้อเล่นเหรอนายคงไม่ได้ว่าอย่างนั้นจริงใช่ไหมพวกเราไม่เคยเหนื่อยเลยเราบินกันทางไกลตลอดอยู่แล้วการบินน่ะไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยเลยเราจะไปด้วยไม่ว่านายจะไปไหนผีเสื้อขาวทั้ง5 ตัวต่างหัวเราะและเต้นอยู่รอบเจ้ากระต่าย
1: เยี่ยมไปเลย
2: พึ่งตัวใหญ่โผล่เข้ามาและดูดเอาน้ำผึ้งจากดอกไม
1: ้เป็นผึ้งที่สวยอะไรขนาดนี้แต่ไม่นะฉันไม่คิดว่าเธอทำได้หรอกเป็นไปไม่ได้แน่ๆฉันต้องบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ผึ้งบินเข้ามาหามันวันดีเจ้ากระต่ายนายพูดเรื่องอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เป็นไปไม่ได้ก็เท่านั้น
2: บอกฉันมาเธอมีอะไรผิดปกติเหรอ
1: มีคนบอกว่าเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เธอคงจะเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
2: นี่ล้อเล่นหรือไง
1: ไม่เธอทำไม่ได้แน
2: ่ฉันไม่เคยเหนื่อยหรอกฉันบินทางไกลอยู่เสมอเลยล่ะ
1: ยอดไปเลยงั้นไปกันเถอะทุกคน
5: เย้
6: เย้
7: เย้
8: เย
7: ้
2: เฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนสิไหนยังไม่ได้บอกเราเลยว่าเราจะไปไหนกัน
1: นั่นน่ะเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงล่ะ
2: เรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันล่ะเนี่ย
1: โอ้ต้องเป็นเรื่องดีสิมาเร็วก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี
2: ้ณที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ากระต่ายนกทั้ง5ตัวผีเสื้อสีขาวและผึ้งยักษ์ต่างยืนอยู่หน้าพระพักของพระองค์
3: ข้ารอเจ้าอยู่พอดี
2: พระเจ้ามองไปที่นก5ตัวผีเสื้อ5ตัวและผึ้ง
3: ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าพาเพื่อนๆมาท่านจะประทานคำขอให้ข้าได้หรือยังข้าไม่คิดว่างั้นนะทำไมล่ะถ้าข้าทำให้เจ้าฉลาดไปกว่านี้ข้าต้องทำเรื่องผิดพลาดเป็นแน
1: ่ได้ยังไงกัน
3: เพราะเจ้าฉลาดเป็นกรดอยู่แล้วนะสิ
1: งั้นข้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดของทั้งป่าแล้วงั้นเหรอ
3: เจ้าฉลาดมาตลอดแต่เจ้าไม่รู้ตัวตั้งหากเจ้าอยากได้อะไร
2: สัตว์ทุกตัวพูดพร้อมกันส่วนเจ้ากระต่ายก็เดินจากที่ประทับมาด้วยความภาคภูมิจบบริบูรณ์มาวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเปอร์เซียณพระราชวังแห่งหนึ่งเหล่าศิลปินช่างฝีมือและคนแปลกหน้าของอาณาจักรพากันมานำเสนอพรสวรรค์ของพวกเขาถ้าพระราชาทรงพอพระทัยพระองค์จะพระราชทานรางวัลชั้นเลิศให้อยู่มาวันหนึ่งได้เดินทางมาหาพระราชาและนำเสนอม้าจำลองต่อหน้าพระพัก
9: ฟาบาต้องทรงไม่เคยเห็นอะไรที่น่าถึงขนาดนี้มาก่อนเป็นแน่
3: แต่แล้วทำของเล่นหน้าไหนก็สร้างม้าของเล่นได้ทั้งนั้น
9: นี่ไม่ใช่ของเล่นนะฟาบาทบนหลังของมันเนี่ยผมขี่มันผ่านอากาศได้สบายสบายไปยังสวนที่ไกลโพ้นที่สุดของโลกภายในอึดใจเดียว
2: ชายคนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของม้าที่มีกลไกของเขาพระราชาทรงตกตะลึงงานและขอซื้อม้าตัวนั้น
9: ฟาบาทกระมองขายม้าอันมีค่าตัวนี้แลกกับเงินเพียงหยิบมือไม่ได้พยาค่ะงั้นเจ้าคิดเท่าไหร่ล่ะข้าจะต้องได้ครอบครองมัน
2: ชายแปลกหน้าครุ่นคิดอยู่สักพักจากนั้นก็เสนอพระราชาไปว่าจะให้ม้าไปฟรีๆหากพระราชาทรงประทานเจ้าหญิงให้เขาพระราชาทรงเกือบจะทรงตกลงกับพระโอรสเจ้าชายดาริอัสกลับมายังห้องบรรทมและตัดต่อต้าน
3: ให้อภัยลูกด้วยท่านพ่อท่านจะปล่อยให้ชายคนนี้แต่งงานกับน้องสาวของลูกเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับแค่ม้าของเล่นเนี่ยนะ
2: พระราชาทรงรู้สึกละอายและตรัสปฏิเสธพระองค์ทรงขอให้ลูกชายไปตรวจดูม้าตัวนั้นเจ้าชายดาริอัสทรงพระดำเนินไปที่ม้าพระองค์ทรงกระโจนไปบนอานและทรงปลดสลักออกทันใดนั้นม้าก็ทะยานขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงปลื้มเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นเองพระองค์ก็ทรงตระหนักได้พระโอรสทรงอยู่สูงเกินไปและอาจบาดเจ็บพระองค์ทรงมีองค์การให้ทหารจับตัวนักเดินทางและสั่งขังเขาสูงขึ้นไปไกลลิฟต์บนฟ้าเจ้าชายดาริอัสทรงถูกนำไปสู่หมู่เมฆพร้อมกับความเร็วจี๋พระองค์ทรงพยายามใช้สายบังเหียนเพื่อจะทำให้ม้าหยุดแต่มันไม่สะทกสะท้านเลยพระองค์ลองตรวจดูม้าและพบกับสลักอีกครั้งพระองค์เลื่อนมันม้าจึงเริ่มที่จะเก็บอาการได้เจ้าชายทรงร่อนลงมาเมื่อใกล้ถึงพื้นดินพระองค์ทรงเห็นดาดฟ้าหนึ่งแห่งที่อยู่สูงกว่าและร่อนลงจอดบนดาดฟ้าของปราสาทและเสด็จลงมาเจ้าหญิงทรงตื่นพระบรรทมจากเสียงที่ทรงได้ยินจากหลังคาเจ้าหญิงทรงมีรับสั่งให้ทหารนำตัวผู้บุกรุกมาหาเธอทหารนำตัวเจ้าชายมาเจ้าชายทรุดลงบนเข่า
3: โปรดอภัยข้าด้วยที่ข้าปลุกเจ้าจากพระบรรทมข้าคือโอรสของพระราชาคือข้าเป็นเจ้าชายและนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเกี่ยวกับตัวข้าด้วย
2: สตรีนางนั้นคือเจ้าหญิงนาเดียพระธิดาแห่งกษัตริย์เบงกอลเจ้าหญิงทรงปลื้มปิติที่ทรงได้ยินเรื่องการประพาสของเจ้าชาย ไม่กี่วันถัดไปพระองค์ทั้งคู่ทรงเรียนรู้กันและกันก่อนที่พระองค์ทั้งสองจะทรงตกหลุมรักกันบ่ายวันหนึ่งเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิง
5: ของข้าข้ากำลังคุ้นคิดถึงเรื่องอนาคตของเราทั้งสองข้าต้องกลับไปยังอาณาจักรเพื่อไปตัดขออนุญาตในงานอภิเษกของเราพระบิดาข้าคงอยากรู้นักว่าหมาพิเศษไม่ได้ปล่อยข้าตกลงพื้นไปเจ้าอยากไปกับข้าไหม
2: เจ้าหญิงตกลงเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทั้งคู่ทรงม้ากลไกที่มีอันตรายเมื่อถอดสลักออกเจ้าชายและเจ้าหญิงก็เสด็จไปเพียงครึ่งชั่วโมงพระองค์ก็เสด็จไปถึงนครหลวงของเปอร์เซียพระราชาส่งพาเจ้าหญิงไปยังกระท่อมไม้ในป่าใกล้วัง
5: อยู่ที่นี่ก่อนข้าจะพาคนทำของเล่นออกมาก่อนที่เขาจะถูกประหารข้าจะไปบอกพระบิดาว่าข้ายังไม่ตายจากไปไหนแถมข้าจะต้องบอกเรื่องเจ้าด้วยพระองค์ท่านจะได้ทรงตระเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหญิงบางทีหลังเวลาของหวานข้าจะบอกพระบิดาที่ข้าจะขอเจ้าอภิเษก
2: เจ้าชายอธิบายให้เจ้าหญิงฟังในการบังคับม้าวิเศษถ้าเจ้าหญิงต้องการหนีไปเพื่อความปลอดภัยของพระองค์เองในขณะที่เจ้าชายทรงมีพระราชกรณียกิจโจรที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ได้ยินการสนทนาทั้งหมดแต่คุณจะทอดพวกเขาเหรอก็พวกเขาอยู่ในกระท่อมกันนี่
9: เสร็จจนเจ้าหญิงผู้เดียวดายกับม้าวิเศษข้าจะพาเจ้าหญิงไปหาสุลต่านแคชเมียร์ข้าจะได้รับเงินรางวัลก้อนโตและข้าจะเก็บม้าเอาไว้เอง
2: จอนรอให้เจ้าชายเสด็จหายไปในป่าจากนั้นเขาจึงจับเจ้าหญิงมัดแล้วพาเธอขึ้นบนหลังม้าวิเศษเขาขึ้นม้าไปและถอดสลักตามที่เจ้าชายตรัสจากนั้นม้าก็ทะยานขึ้นไปในอากาศเจ้าชายยังทรงอยู่ในป่าพระองค์ทรงงงงวยกับเสียงร้องไห้ของเจ้าหญิงที่บินอยู่ด้านบนพระองค์กลับทรงทำอะไรไม่ได้เลยขณะพระราชาทรงดีใจที่ได้พบพระโอรสและมีรับสั่งให้เลื่อนการประหารช่างทำของเล่นพระองค์เข้าใจดีว่าทำไมพระโอรสถึงต้องเสด็จไปอีกครั้งเจ้าชายทรงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หวนกลับมาจนกระทั่งจะพบเจ้าหญิงอีกสุลต่านแห่งแคชเมียร์ทรงประทับใจในตัวโจรเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับทรงตบรางวัลอย่างงามพระองค์ทรงคิดติดตามเจ้าหญิงไปยังพระราชวังเช้าวันถัดมาพระองค์ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริวารบอกเจ้าหญิงให้เตรียมตัวในงานอภิเษกสมรสในวันเดียวกันมีเพียงอย่างเดียวที่เจ้าหญิงพอจะทำได้พระองค์ทำตัวไม่เหมาะสมทรงแซงเสียสติและทรงดื้อรั้นกว่าเจ้าหญิงองค์ไหนเรื่องประหลาดนี้ก็ถึงหูของสุลต่านสุลต่านจะให้รางวัลอย่างงามแด่แพทย์รายใดก็ตามที่รักษาเจ้าหญิงได้ในคราเดียวกันเจ้าชายดาริอัสทรงประพาสผ่านหลายประเทศพระองค์ทรงไม่มั่นใจพระทัยนักว่าจะไปแห่งหนใดพระม้าวิเศษบินหายไปแล้วเมื่อความหวังใกล้หมดพระองค์ทรงทอดกายอยู่บนก้อนหินชาวนาท้องถิ่นผ่านมาและเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เสียสติในวันอภิเษกกับสุลต่านแห่งแคชเมียร์ให้เจ้าชายฟังทันใดนั้นเองความหวังบังเกิดในพระทัยของเจ้าชายอีกครั้งที่อาจเป็นเจ้าหญิงองค์เดียวกับที่พระองค์ตกหลุมรักหรือไม่นะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะหาคำตอบเมื่อพระองค์เสด็จถึงนครหลวงแห่งแคชเมียร์พระองค์ทรงฉลองพระองค์ประหนึ่งในแพทย์ทรงปลอมตัวเป็นแพทย์เพื่อบังคมทูลแก่สุลต่านว่าเจ้าหญิงจะทรงมีอาการดีขึ้นแต่แพทย์จะต้องเป็นผู้สนทนากับเจ้าหญิงเองสุลต่านตอบตกลงทันทีที่เจ้าชายเสด็จเข้าห้องบรรทมพระองค์ทรงกุมมือของเธอและกระซิบว่าน
5: ี่ข้าเองเจ้าชายดาเรียสคนรักของเจ้าชุดของหมอเนี่ยแค่การปลอมตัว
2: ด้วยการที่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนักเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิงและพระองค์ก็เสด็จกลับไปหาสุลต่าน
5: ฝ่าบาทผู้กำลังเดือดดาลขอรับมันมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่ข้าจะรักษาเจ้าหญิงและพาเจ้าหญิงกลับคืนสู่สติอันสมประกอบได้เจ้าหญิงทรงสัมผัสอะไรบางอย่างที่สะกดจิตพระองค์หรืออาจจะทรงดูละครมากไปตอนยังทรงพระเยาว์หากข้าไม่ได้ลองตรวจของวิเศษข้าไม่มีทางรักษาเจ้าหญิงได้แน
2: ่สุลต่านทรงจำม้าวิเศษได้พระองค์มีรับสั่งเรียกม้ากลับมาและให้แพทย์ลองตรวจสอบระหว่างการตรวจดูม้าแพทย์กล่าวว่าน
5: ี่คือของวิเศษที่สะกดจิตเจ้าหญิงจริงๆด้วยให้เจ้าม้าตัวนี้ออกไปอยู่ที่จตุรัสหน้าวังและให้เจ้าหญิงทรงม้าอยู่บนนั้นเพียงครู่เดียวพระองค์จะทรงดีขึ้นเป็นแน
2: ่วันรุ่งขึ้นม้าวิเศษถูกนำมาอยู่ที่ใจกลางจตุรัสเจ้าชายที่ปลอมตัวเป็นนายแพทย์ก็ได้สั่งการให้วางคบไฟรายล้อมรอบม้าตัวนั้นเจ้าหญิงถูกนำตัวออกมาไปยังม้านายแพทย์กับมลอได้พาเจ้าหญิงส่งม้าเจ้าชายวิ่งรอบๆม้าแล้วโปรยผงสีดำวิเศษลงไปในคบไฟซึ่งนั่นทำให้เกิดควันรอบตัวม้าจะได้ไม่มีใครเห็นเจ้าหญิงกับม้าได้ด้วยความที่ถูกบดบังด้วยควันเจ้าชายจึงส่งขึ้นไปบนม้าถอดสลักออกและม้าวิเศษก็ทะยานขึ้นไปบนฟ้า
5: สุลต่านพระทัยของเจ้าสาวจะต้องได้มาด้วยตัวท่านเองไม่ใช่การซื้อขาย
2: วันเดียวกันนั่นเองเจ้าชายแห่งเปอร์เซียและเจ้าหญิงทรงเสด็จไปถึงลานพระราชวังที่เปอร์เซียอย่างปลอดภัยพระบิดาทรงชื่นมื่นที่เจ้าชายเสด็จกลับมาและพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งให้จัดงานเฉลิมฉลองใหญ่เจ้าชายและเจ้าหญิงทรงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขคนทำของเล่นเองก็ด้วยจบบริบูรณ์ต้นแอปเปิลวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกแห่งนางฟ้าและพระราชามีชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งนามว่าทูลผู้ที่มีลูกสาวถึง3คนลูกสาวคนโตชื่อว่าโมโนเพราะเธอมีดวงตาเพียงข้างเดียวและคนที่2ชื่อว่าสเตอริโอเพราะเธอนั้นปกติดีและคนที่3ก็คือดอบบี้เพราะเธอมีตาถึง3ดวงแต่เป็นเพราะลูกสาวคนที่สองมีลักษณะปกติธรรมดาเธอจึงรับการดูถูกโดยพี่และน้องแถมถูกพ่อของตนเองเหยียดหยามพวกเขามอบเสื้อผ้าห่วยๆให้กับเธอไม่ให้อะไรเธอกินเว้นเสียแต่อาหารเหลือๆมีอยู่ครั้งหนึ่งสเตอริโอต้องเข้าไปในป่าเพื่อที่จะดูแลเจ้าแพะและเธอเองก็หิวมากเพราะพี่ๆน้องๆให้มื้อเช้าเธอทานเพียงน้อยนิดเธอนั่งลงบนเนินเขาและร้องไห้แม่มดใจดีต้นหนึ่งโผล่มาพร้อมกับพูดว่าทำไมเจ้าถึงร้องไห้ล่ะสเตอริโอก็ฉันมีตาสองข้างเหมือนผู้คนทั่วไปไงล่ะคะพ่อกับพี่ๆน้องๆของฉันเลยไม่ชอบฉันและแทบไม่ให้อะไรฉันกินเลยวันนี้พวกเขาให้ฉันทานข้าวน้อยมากฉันยังหิวอยู่เลยฉันจะเปลี่ยนแพะของเธอให้เป็นแพะวิเศษทุกครั้งเธอก็พูดกับแพะสีดำตัวน้อยว่าแพะน้อยเสกหัวผักให้ฉันเสกอาหารที่ฉันกินได้ให้ฉันและทันใดนั้นเจ้าแพะก็จะเริ่มเต้นและโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารดีๆตรงหน้าเธอเธอจะกินเท่าไรก็ได้เลยตามที่ต้องการเมื่อเธอพอใจแล้วเธอจงพูดว่าแพะน้อยหยุดได้แล้วฉันอิ่มท้องแล้วหยุดเสกได้แล้วด้วยคำพูดที่เปล่งออกมาแม่มดก็หายตัวไปสเตอริโอเริ่มส่งเสียงร้องแพะน้อยเสกหัวผักให้ฉันเสกอาหารที่ฉันกินได้ให้ฉันทันใดนั้นเองแพะสีดำก็เริ่มเต้นรำและโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารน่าอร่อยอาหารที่แปลกประหลาดก็ผุดขึ้นมาด้วยสเตอริโอเริ่มทานอาหารเมื่อเธอทานเสร็จเธอก็พูดว่าแพะน้อยหยุดได้แล้วฉันอิ่มท้องแล้วหยุดเสกได้เลยและทุกอย่างก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อยามเย็นมาถึงเธอก็กลับบ้านไปพร้อมกับแพะก็พบกับหม้อดินเผาที่พี่น้องของเธอทิ้งไว้ให้ที่เต็มไปด้วยอาหารเหลือๆจากพวกเธอไม่แตะต้องมันเลยครั้งสองครั้งแรกที่เธอทำแบบนี้พี่น้องของเธอไม่ทันได้คิดอะไรแต่เมื่อเธอทำเช่นนั้นในเช้าวันที่3พวกเธอก็เริ่มครุ่นคิดแล้วบอกว่าม
6: ีอะไรประหลาดไปกับสเตอริโอนะเธอไม่แตะข้าวมา2มื้อแล้วแถมเธอไม่ยอมทานอาหารที่เราทิ้งไว้ให้เธอเลยเธอต้องเจออะไรให้ประทังชีวิตแล้วแง่เลยแหละ
2: พวกเธอจึงตัดสินว่าโมโนควรจะไปกับน้องสาวด้วยตอนที่สเตอริโอพาแพะไปที่ทุ่งหญ้าพวกเธอก็จ้องดูว่ามีอะไรผ่านมาบ้างคอยสังเกตดูว่ามีใครมอบอาหารหรือน้ำให้เธอหรือไม่เมื่อสเตอริโอใกล้ออกเดินทาง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: รัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกับนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันกรุงเทพมหานครติดตามคุณภาพอากาศรอบศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลการตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางช่วงเย็นวันนี้พบทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังทั้ง PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่มของสารประหลอดอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลาย พลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กรุงเทพมหานครจึงติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมส่วนระยะ 3-5 กิโลเมตรตามแนวการเคลื่อนตัวของควันเป็นขอบเขตเฝ้าระวังเบื้องต้นไม่ใช่รัศมีการอพยพและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางลมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อสงสัยสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าพร้อมกับวิทยุในเครือข่ายทุกคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้ารายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าต้องขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ซัพพอร์ตข้อมูลสำหรับการผลิตรายการในทุกๆสัปดาห์วันนี้เจ้ารายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนวันนี้เฮาบ่มีคนมานั่งอู้นั่งจ่าในห้องส่งนะเจ้าแต่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็จะได้มาทำหน้าที่ดำเนินรายการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนนะเจ้าวันนี้รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนพบกับท่านศิวกรบัวป้องนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้คุยกันนานๆท่านรองจะได้มานั่งคุยกันสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวหรือว่าประเด็นต่างๆที่ท่านรองเตรียมมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็มีหลายๆเรื่องที่จะมานำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบในกิจกรรมสำคัญของจังหวัดนะครับผม
0: ค่ะเรียนเชิญค่ะท่านรองวันนี้ท่านรองจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรก่อนดีคะ
1: วันนี้ก็จะมีเรื่องที่ทางจังหวัดนะโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็มีการทำพิธีสำคัญนะครับโดยเฉพาะการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนานะครับอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับผมแล้วก็ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระนางกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับกรมพระราชชนนีสิริภักดิ์วัชระราชธิดาครับผมก็ในกิจกรรมนี้เราจะเมื่อวันที่28สิงหาที่ผ่านมานะครับมีจัดที่วัดเจดีย์หลวงก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในการถวายพระราชกุศลนะครับผมคราวนี้ขอนำเรียนให้ทราบก่อนนะครับในเรื่องสำคัญครับผมครับ
0: ค่ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ช่วงนี้นะครับก็อยากนำเรียนพี่น้องประชาชนให้รับรู้รับทราบนะครับในเรื่องของสถานการณ์ใกล้ตัวนะครับช่วงนี้เราทราบกันดีว่าเป็นช่วงของฤดูฝนนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็มีการแจ้งเตือนตั้งแต่29เป็นต้นมาจนถึงวันที่2แจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ถึงหนักมากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภูเขาพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่เสี่ยงอยู่ในที่ลุ่มต่างๆนะครับรวมทั้งพวกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตัวนี้นะครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารนะครับระมัดระวังนะครับในการเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ตามลุ่มน้ำหรือแหล่งที่เป็นที่ลาดเชิงเขาตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขอให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังและปฏิบัติตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในส่วนของการดำเนินการของจังหวัดนะครับส่วนรายการต่างๆเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เตรียมที่จะแก้เตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ทราบถึงสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องคนเรื่องอาสาสมัครต่างๆวัสดุอุปกรณ์อย่างนี้เนี่ยทางทีมงานของจังหวัดส่วนรายการต่างๆได้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าที่ใดนะครับมีประสบปัญหาหรือประสบภัยเนี่ยก็ขอให้ท่านได้แจ้งกับผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่นะครับโดยเร่งด่วนนะครับแล้วก็ให้ทางส่วนราชการต่างๆเข้าไปแก้ไขนะครับอันนี้ก็ขอนำเรียน พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบในเบื้องต้นก่อนนะครับผม
0: ค่ะก็คือพี่น้องประชาชนก็ควรจะต้องมีการติดตามสถานการณ์นะคะมีการประกาศหากว่ามีการประกาศในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตามองรวมถึงไม่ตระหนกนะคะแต่ว่าก็ไม่ประมาทนะคะ
1: ใช่เราประมาทไม่ได้ครับตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผมกล่าวข้างต้นดูที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาแล้วนี่นะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะมาถึงเรื่องต่อไปค่ะท่านรองค่ะเรามีกิจกรรมที่ทางจังหวัดนั้นได้นำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จำกปร.นั้นได้นำสื่อมวลชนสัญจรขึ้นดอยม่อนล้านจังหวัดเชียงใหม
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับโครงการของกปร.ที่ดำเนินการในครั้งนี้นะครับซึ่งเราดำเนินการเมื่อวันที่24สิงหาที่ผ่านมานะครับก็จะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านศิวะธรรมิกานนท์นะครับท่านก็นำส่วนราชการต่างๆเข้าสรุปผลงานการดำเนินงานต่างๆนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรเรื่องน้ำเรื่องป่าแล้วก็การส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งดำเนินการไปควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าและก็ทรัพยากรธรรมชาติมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟปลูกชาพืชผักเมืองหนาวต่างๆหรือว่าพวกแมคคาเดเมียอะไรพวกนี้ฮะรวมถึงการทำเกษตรผสมผสานนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับนอกจากเราดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะด้วยระบบประปาภูเขาแล้วการทำนาแบบขั้นบันไดแล้วก็การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับราษฎรที่อยู่บนพื้นที่สูงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการต่อยอดจากการที่เราระมัดระวังเรื่องของภัยพิบัติด้วยเราก็มาดูเรื่องของการอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์ป่าแล้วก็การส่งเสริมอาชีพควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในวันที่25นะต่อเนื่องกันนะครับ25สิงหาที่ผ่านมาก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างประตูระบายน้ำนะแม่ปูขานะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการอยู่ที่ตำบลแม่ปูขาอำเภอสันกำแพงทางกปร.ก็นำคณะสื่อมวลชนเนี่ยลงไปดูถึงกิจกรรมต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการต่อยอดในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการทำเกษตรผสมผสานการเลี้ยงไก่เลี้ยงกบอะไรพวกนี้ฮะก็อันนี้ก็เป็นโครงการที่เชื่อมโยงในเรื่องของน้ำนะเรื่องของป่าไม้เรื่องของอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการต่อเนื่องกันมาครับ
0: ค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติเราคุยกันเริ่มต้นเปิดรายการมานี่เรื่องของเรื่องการปราประชาสัมพันธ์เตือนภัยนะคะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงซึ่งทางด้านของท่านรองเองก็มีการประกาศประชาสัมพันธ์กันไปนะคะในส่วนของต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่เราได้พาสื่อมวลชนไปดูงานดูเรื่องของการวิถีชีวิตหรือว่าการสร้างระบบนะคะเรื่องของโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคานะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญค่ะมาต่อกันอีกเรื่องค่ะท่านรองวันนี้อย่างที่บอกว่าเรามีหลายเรื่องมากนะคะที่จะได้คุยกันในรายการค่ะเชิญท่านรองค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นผลต่อเนื่องนะครับพอเราคุยกันเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: เรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องอาชีพอันนี้ก็เป็นต่อเนื่องกันคือเลยด้านของด้านเศรษฐกิจคือเรื่องของการผนึกกำลังนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะในการทำโครงการต่างๆอย่างเพราะดีกินดีเนี่ยวันที่24สิงหาที่ผ่านมาซึ่งก็มีท่านรองบุญลือทำธารุรักษ์เนี่ยท่านก็ไปเป็นประธานเปิดนะพร้อมกับส่วนรายการต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นการนำส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยนะฮะที่มีการผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรมีการพัฒนาทักษะการวางแผนการผลิตการตลาดนำนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนิ ายการโดยมูลที่รักไทยร่วมกับทางบริษัทซินเจนทานะครับอันนี้ก็เป็นการบริการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่มีการดำเนินการให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเนี่ยอันนี้ให้เกษตรกรได้ไปต่อยอดเพิ่มทักษะในการผลิตควบคู่กับการนำความรู้นะความรู้เดิมของเกษตรกรเนี่ยมาต่อยอดเพื่อให้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้มีความมั่นคงนะครับอันนี้ก็มีการดำเนินการที่ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นงานดีๆอีกหนึ่งงานที่มีขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะมาต่อกันที่เรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนั่นก็คือการเปิดงานการ์ดมั่วของดีแม่อ่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ท่านนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการต่อยอดในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: ค่ะ
1: รวมคู่กับการพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นการต่อยอดว่าในชุมชนเนี่ยเราจะสร้างงานสร้างอาชีพโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กเนี่ยให้มีความเข้มแข็งต่อไปยังไงก็มีการดำเนินการพวกของดีแม่อ่อนเนี่ยซึ่งก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างภาคประชาสังคมชุมชนภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็นำความรู้ทักษะต่างๆเนี่ยที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาต่อยอดนะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางเยาวชนนะครับเด็กต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่อ่อนเนี่ยซึ่งจะเป็นเราเห็นว่าในครั้งนี้เนี่ยนะฮะยังมีทางนำศิลปินแห่งชาตินะที่เข้ามาร่วมให้ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนด้วยก็คือทางมาลาคำจัดนะครับซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเจที่เราทางหลายๆภาคส่วนเนี่ยช่วยกันที่จะสร้างแรงบันดาลใจในโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างให้กับเยาวชนคร
0: ับ นะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีที่เราจะได้ให้น้องๆเด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่นะคะท่านรองจะได้รู้จักแล้วก็ได้ศึกษาต่อยอดกันต่อไปนะคะกับสิ่งที่เรายังไม่อยากคือเราไม่อยากทิ้งศิลปะวัฒนธรรมอะไรของเราไปเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีการปลูกฝังให้น้องๆรุ่นใหม่ได้มีการศึกษากันต่อไป
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผมอยากต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจของเชียงใหม่อีกนิดนึงนะครับว่าจากการดำเนินการรายงานของทางหลายๆภาคส่วนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยครับโดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเห็นว่านักท่องเที่ยวนะตั้งแต่ช่วงมกราจนถึงกรกฎาคมปีนี้นะครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกว่า7ล้านคน
0: ครับ
1: ก็มียอดการสร้างรายได้กว่า 65,000 ล้านบาทนะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับก็ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าทางทีมงานพี่น้องประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นซึ่งเรามีทราบกันดีแล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็มีรายได้จากภาคบริการเนี่ยมากที่สุดนะฮะถึงร้อยละประมาณสัก 70% ของจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ฝากนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับ
0: นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะวันนี้เราล้วนแล้วแต่มีแต่เรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำเสนอผ่านในชั่วโมงนี้กันทั้งนั้นเลยค่ะท่านรอง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะนะคะอ่ะเรายังคงมีอีกหลายๆเรื่องอ่ะอย่างที่บอกกันและท่านรองสามารถที่จะต่อได้เลยค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงนะฮะที่ต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะมีเรื่องของงานด้านสังคมงานด้านสังคมซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีการส่งเสริมชุมชนนะในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาวะนะสุขภาพต่างๆเนี่ยให้ประชาชนทุกวัยนะครับในการร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจครับแล้วก็ความรักความสามัคคีในชุมชนสังคมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ทางหลายภาคส่วนนะครับที่เข้ามาร่วมมือกันในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80องศาอบจ.นะครับก็มีการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีผู้ที่เข้าร่วมมากมายนะครับมีกิจกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายการเล่นพื้นบ้านหรือกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์นะครับโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะฮะให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมในการดำเนินกิจกรรมเนี่ยมากมายนะครับตรงนี้เราไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับก็มีการเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ข้ามสามัคคีในชุมชนของพี่น้องประชาชนนะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนอกจากเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วสุขภาพใจแล้วก็การสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนก็เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็มีการดำเนินการไปนะครับอีกงานหนึ่งนะครับที่ดำเนินการที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เหมือนกันก็เป็นการนำนะกิจกรรมที่ให้ตัวแทนนะจากชุมชนต่างๆเนี่ยมีการแสดงความสามารถนะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงสร้างความสุขสนานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้เป็นการต่อยอดครับโครงการที่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมโดยให้ชุมชนนะทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆตรงนี้ผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีในการ

0: เสริมกิจกรรมนันทนาการสร้างสุขภาวะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนก็เห็นหลายชุมชนอยู่เหมือนกันนะคุณท่านรองคะที่เขามีการรวมตัวกันมาร้องเพลงเพื่อที่จะสร้างสุขภาวะอารมณ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการรวมกลุ่มของบางทีมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาไปร่วมร้องเพลงกันนะคะ
1: ครับก็ตรงนี้เนี่ยจากการที่นอกจากงานนี้แล้วเนี่ยจากการที่ผมได้ลงพื้นที่ต่างๆก็เห็นทางพี่น้องประชาชนนะมีการรวมกลุ่มสร้างความรักความสามัคคีในการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นลำวงอะไรต่างๆนี่นะฮะที่เราเห็นกันก็ในงานนี้เนี่ยที่ทางพิธีกรบอกว่านะร้องเพลงคาราโอเกะร้องเพลงอะไรต่างๆไม่ว่าเป็นทั้งผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเด็กเยาวชนอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขความสุขงานของชุมชนสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆการเรียนรู้ซึ่งแต่ละชุมชนเนี่ยผมว่าถ้ามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนอะไรสิ่งที่ตนเองมีอะฮ
0: ะ
1: เรื่องของภูมิปัญญาของแต่ละคนเนี่ยแต่ละแหล่งเนี่ยว่าก็จะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีที่ดีนะครับ
0: ค่ะคนเก่งมีเยอะในแต่ละชุมชนนะคะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้คุยกันถึงนะคะเราต่อกันค่ะท่านรอง
1: ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยดูแล้วกิจกรรมที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชน
0: มาก
1: มายเลยโดยเฉพาะงานด้านสังคมเนี่ย
0: ค่ะเยอะมาก
1: ก็นอกจากเราคุยกันเรื่องของเยาวชนนะสังคมต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนพลังสตรีเนี่ยฮะโดยเฉพาะทางพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีการขับเคลื่อนวันสตรีไทยที่อำเภอหางดงอันนี้ก็มีท่านวิยดาณราธิศรซึ่งเป็นประธานแม่บ้านหาดไทยของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปเป็นประธานเปิดครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเกี่ยวกับการดำเนินการกิจกรรมของบทบาทสตรีนะครับศักยภาพของสตรีที่จะเสริมสร้างความรักความสามัคคีการมีส่วนร่วมอันนี้ก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการกิจกรรมที่จัดขึ้นจากเรื่องของปลูกผักสวนครัวนะฮะบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองอันนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะก็เป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสตรีที่มีการทำคุณนับประโยชน์กับการอนุรักษ์การสวมใส่ผ้าไทยแล้วก็กิจกรรมการสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะยกระดับนะคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆให้มีความเข้มแข็งนะครับครอบครัวเป็นสุขชุมชนเป็นสุขแล้วก็ให้มีการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของสังคมเหมือนกันนะฮะในการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนของราชประชานุเคราะห์นะครับของมูลที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมชาติแห่งประเทศไทยนะครับอันเนี้ยทางท่านรองศิวัชธมิกานนท์ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบ
0: สิ่งของ
1: พระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์61นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งผ้าห่มกระเป๋านักเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาต่างๆอันนี้ก็เป็นการสืบสานพระราชปณิธานนะในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนนะของเยาวชนที่ประสบความทุกข์ยากนะครับความทุกข์ยากที่มีความเดือดร้อนความเป็นอยู่ต่างๆแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะเรียนตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอันนี้ก็เป็นการต่อยอดที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็ดำเนินการในหลายพื้นที่โดยเฉพาะของมูลที่รับประชาชนของครับผม
0: ค่ะยังมีเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาครั้งหนึ่งที่เราเคย ประกาศ

0: นะคะรับสมัครครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570นะคะระดับจังหวัดค่ะสู่การคัดเลือกระดับประเทศซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาเราก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ใช
0: ่
1: ครับอันนี้ก็มีการดำเนินการคัดเลือกรางวัลพระราชทานนะฮะสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เป็นผลงานการพิจารณาผลการดำเนินการของโดยพวกครูนะครูที่มีผลงานดีเด่นที่เขาไปประกวดในระดับประเทศอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่นะครับมีการลงพื้นที่การประเมินผลงานจากอนุกรรมการต่างๆแล้วก็มีการคัดกรองครับก็ตรงนี้เรามีการเสนอรายชื่อนะครับในส่วนของโควต้าของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนี่การคัดเลือกต่างๆเนี่ยคณะกรรมการก็คำนึงถึงหลักต่างๆนะมีความโปร่งใสและก็เป็นธรรมอันนี้ก็คือการคัดเลือกกันโดยมีผู้แทนของจังหวัดนะครับไปพิจารณาโดยส่งรายชื่อเนี่ยมีการเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงนะฮะในภายใน7วันอันเนี้ยก็มีการกระส่งบัญชีต่างๆเพื่อให้ส่วนกลางเนี่ยไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทราบผลเนี่ยผมว่าจะน่าจะประมาณภายในเดือนกันยา69เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในระดับประเทศต่อไปแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเนี่ยเราจะมีการคัดเลือกให้เหลือกัน5รายนะครับก็เป็นโควต้าของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงด้วยนะครับในการผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะดำเนินการต่อไปครับ
0: ค่ะท่านรองอยาก
1: อีกเรื่อง
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: อีกเรื่องต่อกันมาเลยนะครับเรื่องของการฝึกอบรมนะฮะฝึกอบรมเด็กแล้วก็เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนเผชิญเหตุอันนี้เกี่ยวกับสังคมเลยนะฮะเรื่องเด็กเยาวชนเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือส่งต่อเยาวชนต่างๆในสถานควบคุมสถานควบคุมภายใต้โครงการเนี่ยราชทัณ
0: ฑ์
1: ปันสุขนะครับทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์อันนี้ก็ตรงนี้เนี่ยมีเยาวชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมวัด100คนนะครับในการดำเนินการตรงนี้เป็นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอันนี้เป็นการฝึกซ้อมทักษะให้กับเยาวชนที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปอะไรไปดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าเวลาพบเห็นผู้ประสบเหตุในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ในเบื้องต้นได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีทักษะเหล่านี้ที่จะเข้าไปดำเนินการนะครับถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจในทักษะเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้การเข้าไปช่วยเหลือหรือการดำเนินชีวิตในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือมีเหตุทะเลาะวิวาทต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือตนเองสามารถช่วยเหลือเพื่อนหรือสามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นที่เราไปประสบเหตุเนี่ยซึ่งอย่างมีคุณภาพด้วยนะฮะนี่ต้องมีการพัฒนาทักษะถ้าไม่มีความรู้เนี่ยไปช่วยเหลืออาจจะเกิดผลเสียต่อชีวิตร่างกายของผู้ที่เราไปช่วยเหลือได้หรือแม้กระทั่งตนเองที่ประสบเหตุเนี่ยถ้าเรามีสติมีความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณะวิทยากรแล้วเนี่ยพี่น้องเยาวชนเด็กเหล่านี้เนี่ยจะไปต่อยอดไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะสร้างพี่น้องเยาวชนให้มี ีทักษะเหล่านี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะยังมีอีกหลายๆเรื่องค่ะท่านรองท่านรองอยากจะคุยถึงเรื่องอะไรคะ
1: มีอีกเรื่องนะฮะอันนี้ก็เราคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะอันนี้เรามาดูเรื่องของความมั่นคงมากดีกว่า
0: ความมั่นคงนะคะ
1: ความมั่นคงมากดีกว่าว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ก็มีข่าวสำคัญนะข่าวสำคัญที่โด่งดังไปทั่วประเทศก็คือเรื่องของการตรวจสอบปราบปรามการทุจริต
0: ทะเบียน
1: ราษฎรทางทะเบียนราษฎรนะครับที่เราได้ยินคือภายใต้ฮะสยบภัยชัยปราการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะเห็นว่ามีมีบุคคลที่กระทำโดยมิชอบนะครับในเรื่องของการจัดทำทะเบียนประวัติบัตรประจำตัวที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะหรือบัตรเลขศูนย์นะครับที่เราทราบดีก็ตรงเนี้ยนะครับก็มีทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมปกครองนะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่มาร่วมกันแถลงข่าวในวันที่26ที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบจากนะผู้กระทำความผิดเนี่ยมีการตรวจสอบว่ามีรายการเนี่ยซึ่งเป็นถึง 5,000 กว่ารายการอันนี้ก็มีผู้กระทำความผิดใช่ครับอันนี้มีการจัดเก็บพวกอะไรลายนิ้วมือหรือรับรองบุคคลที่ต่างด้าวที่เข้ามาในทะเบียนบ้านที่ไม่มีผู้มีลำเนาหรือพักอาศัยอยู่จริงเนี่ยนี่มีการตรวจสอบชัดเจน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะมีการดำเนินการจับกลุ่มนะฮะจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดมีการขอออกหมายจับเนี่ยกว่า36หมายอันนี้ก็จับไปแล้วกว่า20คนเน
0: ี่
1: ยนะอันนี้เป็นแล้วก็ยังไม่จบนะต้องมีการขยายผล
0: ค่ะ
1: ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาตินะครับ
0: อ
1: ันนี้ต้องร่วมกันนะครับร่วมกันว่าจะสอดส่องดูแลนะการกระทำเหล่านี้ถ้ามีพบเห็นการกระทำความผิดเนี่ยผมอยากให้ประชาชนด้วยแจ้งข้อมูลข่าวสารมาหน่วยต่างๆที่รับผิดชอบที่มีส่วนสำคัญที่จะเข้าไปปราบปรามแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่รับรองการกระทำความผิดไปถึงเจ้าหน้าที่โดยที่บางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับรองหรือเป็นพยานเนี่ยนะฮะก็ไม่อาจทราบเลยว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ตักลอกกระทำความผิด
0: อ
1: ันนี้รวมทั้งเจ้าที่ด้วยนะถ้าเจ้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะก็จะมีการดำเนินการทางวินัยแล้วก็อาญาอย่างเด็ดขาดเลยไม่ละเว้นนะครับถ้าผู้ใดที่เข้าไปร่วมกระทำความผิดอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติงานนะทั้งเป็นความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปช.นะปปท.ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทาง DSI ด้วยอันนี้แล้วเข้ามาร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องไม่อะไรฮะเราต้องช่วยกันปกป้องสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงของประเทศนะอันนี้ต้องร่วมกันนะครับปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังนะนี่เป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการนะครับ
0: ค่ะที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนเองก็จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา
1: ใช่ครับอันนี้เราบางครั้งเนี่ยคนที่กระทำความผิดมักจะหลบนะครับหลบเจ้าหน้าที่แต่บางทีอาจจะหลบสายตาพี่น้องประชาชนไม่พ้นอันนี้ต้องบอกเลยนะฮะตอนนี้เราบางทีเขาพยายามที่จะหลบเจ้าหน้าที่แต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าถ้าใครพบเห็นนะผมว่าหลบไม่พ้นคนที่กระทำความผิดก็ต้องมีร่องรอยนะฮะ
0: มันจะต้องมีอาการผิดปกติ
1: ใช่ครับ
0: จะต้องแสดงอาการผิดปกติค่ะ
1: ใช่ใช่ครับอันนี้เราต้องช่วยกันสังเกตนะครับแล้วก็แจ้งมาที่จังหวัดก็ได้ฮะแต่เราพร้อมที่จะหรือหน่วยงานที่ผมกล่าวในตอนแรก 5-6 หน่วยงานแล้วเนี้ยจะเข้าไปดำเนินการนะฮะอันนี้เป็นความลับนะครับเป็นความลับไม่เปิดเผยผู้แจ้งนะครับ
0: รับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อผู้แจ้งแน่นอนนะคร
1: ับไม่มีผลครับผม
0: อ
1: ีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องของยาเสพติดก็เหมือนกัน
0: อันนี้
1: เราต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการแจ้งเบาะแสอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าสถานการณ์ยาเสพติดในภาคเหนือเนี่ยในภาคเหนือตอนบนนะฮะเราต้องช่วยกันนะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ตุลาปี68เนี่ยป
0: ี
1: ที่แล้วจนถึงสิงหาเดือนนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าเรามีการตรวจติดยาบ้าไปแบบ600กว่าล้านเม็ดอันเนี้ย5,000กว่าคดีนะครับอ
0: ัน
1: เนี้ยมีการใช้พวกทั้งรถทั้งบ้านเช่าเนี่ยนะการดำเนินการขนส่งพัสดุต่างๆเนี่ยเป็นแหล่งลำเลียงตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าพวกเราทุกคนนะโดนช่วยกันสอดส่องดูแลให้ข่าวแจ้งข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยนะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับที
0: ่
1: จะสกัดกั้นพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่อะไรฮะเป็นเรื่องที่ทำลายประเทศชาติอย่างมากเลยในเรื่องของยาเสพติดนะตอนนี้เราต้องอย่านิ่งเฉยนะครับอย่านิ่งเฉยจะการแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยกันไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้ไปถึงลูกหลานหรือเยาวชนนะในทุกภูมิภาคของประเทศเนี่ยนะเราก็ตรงนี้เราต้องช่วยกันครับเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่ว่าทั้งยาเสพติดไม่ว่าเป็นยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำลายประเทศชาติอย่างมากเลยในกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนอันนี้ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับก็เชื่อว่าในพื้นที่ภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยมีความเข้มงวดกวดขันแล้วมีการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้เราลดละไม่ได้ต้องจับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจากที่เราดำเนินการมาเนี่ยก็ยังไม่หมดสักทีครับมีการจับกลุ่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะปราบปรามให้หมดไปจากประเทศให้ได้ครับอันนี้ครับ
0: ค่ะนะคะก็ต้องช่วยกันค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ปกครองคือเราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลกันตั้งแต่ในครอบครัวเลยนะคะแล้วก็ออกมานอกรั้วบ้านโรงเรียนชุมชนนะคะแล้วก็หลายส่วนฝ่ายก็ต้องช่วยกันด้วยเช่นกันไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่คอยปราบปรามอยู่อย่างเดียวนะคะ
1: ครับค
0: ่ะเราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีค่ะท่านรอง
1: ครับผมก็เราก็มีหลายประเด็นที่จะพูดคุยกันนะครับเพราะว่าทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมในด้านของความมั่นคงแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในด้านของความมั่นคงนะครับก็เรื่องสำคัญคือการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตอันนี้เราต้องมีการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการขับเคลื่อนนะการสร้างเครือข่ายของทุกภาคนะภาคพี่น้องประชาชนสังคมเนี่ยนะเข้ามาเป็นเครือข่ายนะเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของนะมีการสร้างการเรียนรู้โดยทางปปท.ปปช.จะมาถ่ายทอด ความรู้ทางด้านกฎหมายระเบียบต่างๆนะให้กับเครือข่ายแบบนี้ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ร่วมกับทั้งหน่วยงานการตรวจสอบเนี่ยนะมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปขยายผลนะไปขยายผลให้กับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมอบรมเนี่ยเราอบรมไปเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันนะและแก้ไขปัญหาการทุจริตนะสร้างเครือข่ายในการสอดส่องดูแลอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องสอดส่องดูแลการทุจริตเพื่อสร้างนะฮะวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่ยอมรับการทุจริตนะสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการกับภาครัฐนะครับอันนี้ต้องช่วยกันนะครับสอดส่องดูแลแล้วก็นำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปต่อให้กับบุคคลอื่นด้วยนะครับในการสอดส่องดูแลแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอีกมาตรการหนึ่งเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับที่เราจะนำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบที่ผมกล่าวในขั้นต้นก็คือเรื่องของรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่มาจากภาคบริการแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวเนี่ยครับเชียงใหม่ก็มีการจัดงานนะครับการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวที่เราเห็นว่าโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะเลยครับอันนี้ก็มีการจัดงานมุสลิม
0: friendly tourism
1: ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสุขภาพอันนี้ก็มีการจัดไปแล้วนะฮะจัดไปแล้วเรามีการอบรมนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านที่พักร้านค้าร้านอาหารอะไรเนี่ยนะครับที่จะดำเนินการให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะมาตรฐานของอาหารบริการอาหารอาลาวนะครับอันเนี้ยต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติทางศาสนาโดยเฉพาะทางด้านมุสลิมนะครับอันนี้ก็ต้องมีการยกระดับพัฒนาการให้บริการพัฒนาสินค้าบริการเนี้ยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้มีนะครับให้มีความประทับใจเชื่อมั่นแล้วก็กลับเข้ามาใช้บริการกลับเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกนะในอนาคตข้างหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพรา
0: ะ
1: ไม่ใช่ไปแล้วไปรับไปแล้วกลับมาอีกให้เราต้องสร้าง
0: ความประทับใจนะคะ
1: ประทับใจนะให้ในการให้บริการควบคู่กับอะไรเราต้องสร้างความเป็นมิตรความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมด้วยอันนี้ต้องมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานสากลอันนี้มันจะสร้างรายได้สร้างความเพิ่มแผนให้กับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็จะมีความยั่งยืนตลอดไปนะครับถ้าเราดำเนินได้นะครับอันนี้ก็มีการดำเนินการต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นการสานต่อนะสานต่อความร่วมมือในด้านศิลปะวัฒนธรรมกับทางอะไรเกาหลีนะครับเกาหลีอันนี้ก็มีการสานต่อนะครับพร้อมที่จะมีคณะนะเรารับคณะจากทางเกาหลีมาเยี่ยมชมโดยเพราะเราจะมีการจัดงานที่เป็นเชียงใหม่อันเนี้ยก็เป็นงานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะฮะก็จะมีขบวนจากนักแสดงจากอะไรขยองซังนำโดเนี่ยครับจากเกาหลีนะฮ
0: ะ
1: มาร่วมขบวนพาเหรดที่เป็นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีนี้เราจะกำหนดจากวันที่25พฤศจิกายนนี้นะครับ แพร่วัฒนธรรมดีๆของที่เป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเนี่ยไปให้เขาเนี่ยได้ชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมดีๆของเราด้วยแล้วก็การมีส่วนร่วมการเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ชาวเกาหลีเนี่ยมาสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งการประชาความสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือกับทางเกาหลีด้วยนะของจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็ผมเชื่อว่าจะเป็นผลให้เกิดความต่อเนื่องในระยะยาวฮะที่จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเนี่ยจะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นครับผม
0: ค่ะท่านรองต้องปิดท้ายแล้วค่ะ หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะ
1: คือตอนนี้เนี่ยเราก็เล่าหลายๆประเด็นให้กับพี่น้องประชาชนได้ในรับรู้รับทราบหลายๆเรื่องแต่สิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมเกิดในตอนแรกเป็นช่วงฝนตกหนักขอให้ติดตามสถานการณ์นะครับไม่ได้รับการแจ้งเตือนขอให้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆอันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงในฤดูฝนด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราก็คงจะได้คุยกันต่อนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับสัปดาห์นี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนปากันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีเจ้า

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึง31สิงหาคมนี
7: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา16นาฬิกาและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569จับกลุ่ม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปราบรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายบริการด่วน1444น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: 19คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์
4: นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมประชุมวันที่30ถึง31สิงหาคมรวบรวมข้อเสนอ6โครงการ404ล้านบาทเพื่อเสนอครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดราชบุรีได้จัดเตรียมข้อเสนอสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดราทัศน์ทั้งนี้การประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทั่วฉนวนกาซากำลังส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมของกลุ่มเปราะบางองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก5รายนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหายรวมถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด ด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมของพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกันนี้สหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายยอต้มมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อยอผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจอวิออคอล
5: อะเชื่อเฮอทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
7: ้อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น FM 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:00 นทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธาจำศรีโรตีคนเดิมครับเรามาพร้อมกับข่าวสารสาระความรู้มากมายเลยที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะในวันนี้แต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวางแผนได้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเกษียณได้อย่างเกษมนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนด้านสุขภาพทางการเงินก่อนเข้าสู่ช่วงสูงวัยนั่นเองนะครับต้องบอกว่านับตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนคุณผู้ฟังแล้วลองคิดดูนี่มันปี2569เนี่ยจะมีผู้สูงอายุมากขนาดไหนนะซึ่งถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับเขามีเงินบำเหน็จบำนาญหรือว่ามีสวัสดิการเพียงพอที่จะรองรับ ชีวิตหลังเกษียณอายุได้เนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการเขาก็จะมีเงินในเรื่องของเงินเกษียณเงินที่เป็นบำเหน็จบำนาญอยู่แต่ว่าในอนาคตก็ต้องดูกันต่อไปนะเพราะว่าเรื่องของข้าราชการเห็นว่าจะมีการปรับโครงสร้างกันยกใหญ่เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ข้าราชการหรือว่าเป็นลูกจ้างบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินแล้วเนี่ยอย่าประมาทเป็นอันขาดก็ต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีเพราะว่ายิ่งแก่ตัวไปแล้วเนี่ยเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเนี่ยก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วคนเราก็แก่แล้วก็ป่วยอะเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนาะมีคำว่าเจ็บแล้วก็มีคำว่าตายนะแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเผชิญในช่วงสูงวัยก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราเองเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการบริหารเงินที่ดีนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องของการวางแผนทางการเงินจริงๆแล้วเนี่ยเราควรทำตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณแล้วครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วค่อยมาทำเนาะเพราะว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังก้าวเข้าสู่เนาะก้าวเข้าสู่ก็คือใกล้ที่จะอายุ60ปีนะก็ควรที่จะเริ่มออมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งรอให้อายุ 40-50 ค่อยมานั่งออมเงินในช่วงวัยรุ่นในช่วงวัยทำงานครับก็ทำงานเสร็จก็เอาเงินไปหาความสุขเต็มที่เลยอันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วนะครับคุณผู้ฟังนะฮะการวางแผนทางการเงินนะควรที่จะวางแผนตั้งแต่ช่วงวัยกลางคนแล้วด้วยซ้ำนะในช่วงที่เรายังเป็นเด็กๆเนี่ยก็ต้องฝึกออมเงินเอาไว้ให้มีเงินก้อนใช้นะเพราะว่าในช่วงวัยทำงานเนี่ยวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินออมเนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นใช้ในเรื่องของงานแต่งงานหรือว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการซื้อบ้านการซื้อรถเพื่อที่จะเอามาอำนวยความสะดวกชีวิตตนเองนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะฝึกออมเงินตั้งแต่ในตอนที่เรายังเด็กอยู่เลยใครที่มีลูกๆและหลานก็ควรสอนให้ลูกหลานเนี่ยรู้จักที่จะออมเงินด้วยนะครับพอมาในวัยทำงานบางคนก็คิดว่าเออเอาเงินมาหาความสุขดีกว่านะเอาเงินมากินมาดื่มสุราเอาเงินมาเที่ยวเอาเงินมาอะไรจนไม่มีตังค์เก็บเนี่ยไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะในช่วงวัยทำงานก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยสามารถที่จะหารายได้มากที่สุดในช่วงชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงวัยทำงานก็ควรที่จะแบ่งสัดส่วนเงินให้ดีด้วยนะแบ่งสัดส่วนเงินให้ดีแบ่งสัดส่วนเงินเนี่ยประมาณสัก 30% ได้ไหมเอามาเป็นเงินออมนะเพื่อที่จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอายุก็คือ60ปีขึ้นไปเนาะโดยเฉพาะใครที่ทำงานภาคเอกชนรายได้ดีครับรายได้ดีกว่าข้าราชการเนาะรายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยเงินค่อนข้างเยอะแต่การที่เงินเข้ากระเป๋าตังค์เราเยอะเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเอาเงินไปออมเพราะว่าข้าราชการงานราชการเนี่ยเขาจะมีบำเหน็จบำนาญแต่ในส่วนของภาคเอกชนท่านต้องรู้จักวางแผนเรื่องของการเงินเองด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นข้าราชการแล้วจะปล่อยชีวิตชิวๆนะคุณผู้ฟังคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็ควรที่จะใช้เงินให้สมกับเงินเดือนที่ได้รับก็คือถ้าได้รับเงินน้อยได้รับเงินเดือนน้อยช่วงแรกๆเข้าราชการเนี่ยก็ต้องแบ่งให้ดีก็ต้องใช้เงินให้น้อยนะครับแต่พอเงินเดือนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นตามนะท่านก็ควรที่จะใช้ให้พอประมาณในส่วนเงินที่เพิ่มขึ้นก็แบ่งเอาไปเข้าเรื่องของเงินกองทุนเรื่องของธนาคารฝากธนาคารเอาไว้นี่ก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยดีกว่าสำหรับเรื่องของการออมเงินเรื่องของการวางแผนทางเงินทางการเงินเนี่ยก็คือเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับคุณผู้ฟังเพ พอถึงวัยเกษียณแล้วก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะว่าเงินก้อนที่ผ่านมาในช่วงชีวิตเราเอาไปไว้กับกองทุนต่างๆเนี่ยหรือเอาไปฝากไว้กับธนาคารเนี่ยมันจะมีใช้ได้ตลอดไปนะถ้าเกิดว่าตราบใดที่จำนวนเงินเนี่ยมันไม่งอกเงยแล้วก็มีแต่ใช้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเงินก็จะหมดเพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ละเอียดครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้อะไรไปบ้างมีของที่จำเป็นไหมมีการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นไหมแล้วก็ต้องเผื่อค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็ควรที่จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนนี้ด้วยนะครับหากใครทำประกันสุขภาพไปอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบประกันการใช้ระบบประกันสุขภาพของรัฐก็จะเป็นอีกหนทางนึงครับที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ครับแต่ว่าการเก็บเงินไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลเพื่อฉุกเฉินหรือขาดเหลืออะไรเนี่ยก็ควรที่จะมีเอาไว้นะการเก็บเงินพวกส่วนเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เซฟตัวเองพอควรเลยฮะก็จะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลังโดยเฉพาะคนที่ไม่มีลูกหลานคอยเลี้ยงดูครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยการแบ่งเงินก้อนจำนวนหนึ่งเอาไปลงทุนที่ให้ผลกำไรแน่นอนอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราเกษียณอายุแล้วนะครับก็อาจจะแบ่งเงินบางส่วนที่ตัวเองเนี่ยฝากเอาไว้ก่อนหน้านี้เอามาฝากในลักษณะของกองทุนรวมนะอย่างพันธบัตรรัฐบาลหรือการซื้อสลากออมสินสลากทกส.ก็จะทำให้ต่อยอดออกผลได้นะอันนี้ก็แนะนำนะครับหรือว่ามีใครที่มีประกันเงินออมเนี่ยก็แล้วจะฝากต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างพันธบัตรรัฐบาลอันนี้ก็ถือว่าเอาง่ายๆเลยก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลนะคือไม่สามารถที่จะเบี้ยวหนี้ได้เลยครับคุณผู้ฟังคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศเนาะมีการใช้หนี้นะที่กู้ยืมมาเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้เราเนี่ยได้กำไรผ่านดอกเบี้ยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับส่วนในกรณีที่มีลูกหลานแล้วอยากจะเก็บไว้ให้เวลาที่ตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันมันก็จะมีหลากหลายโครงการหลายรูปแบบถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นหุ้นก็อาจจะยั้งใจไว้หน่อยเพราะว่าหุ้นเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้ครับควรลงทุนกับเงินออมที่ให้ดอกออกผลที่แน่นอนหรือว่าเงินปันผลที่ชัดเจนด้วยนะครับนอกเหนือจากการแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนที่ให้ผลกำไรแล้วเนี่ยเรื่องของการทำอาชีพเล็กๆน้อยๆนี่ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับหลังเกษียณอายุหลายคนก็ไม่อยากอยู่เฉยๆเนาะถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเง่ามันจะเหงานะครับอยากจะทำอาชีพใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกอบอาชีพก็เป็นการต่อยอดให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งครับแต่ว่าเราเองก็ควรที่จะศึกษาให้ดีด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะลงทุนกับการประกอบการที่เสี่ยงมากๆเพราะเสี่ยงขาดทุนสูงครับอาจจะทำเล็กๆน้อยๆเพื่อแก้เหงาหรือว่าคลายเครียดจะดีกว่าครับแล้วก็เก็บออมเงินไว้ด้วยอย่างเช่นการทำขนมขายเล็กๆน้อยๆได้กำไรนิดหน่อยจะได้ไม่ต้องขาดทุนอันนี้ก็ได้นะครับนอกเหนือจากการทำอาชีพเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับการใช้เงินที่จำเป็นมากที่สุดอันนี้ก็สำคัญตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปพวกของฟุ่มเฟือยพวกเหล้าบุหรี่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังเลิกไม่ได้ก็ควรที่จะเลิกนะครับเนื่องจากของพวกนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์และยังทำลายสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมว่าอายุที่มากขึ้นย่อมเจ็บป่วยบ่อยขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับเราก็จะต้องนำเงินเนี่ยมาใช้จ่ายกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเกษียณอายุก็ต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆให้เสร็จสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่อนบ้านผ่อนรถภาระอื่นๆเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องระลึกอยู่เสมอนะครับว่าหลังเกษียณไปแล้วตนเองเนี่ยจะทำงานได้น้อยลงเพราะร่างกายไม่เป็นใจเนื่องจากอายุที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นควรที่จะสะสางหนี้สินต่างๆให้หมดหรือถ้าใครคิดจะนำเงินก้อนหลังเกษียณอายุมาใช้หนี้ต่างๆก็ควรคำนวณดูนะครับว่าควรคำนวณดู เมื่อใช้หนี้แล้วเนี่ยจะเหลือเงินเท่าไหร่นะครับเพียงพอต่อการดำรงชีวิตหรือไม่นะครับแต่ในทางที่ดีเนี่ยเคลียร์ปัญหาหนี้สินให้หมดก่อนอายุ60ปีจะดีที่สุดครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการเกษียณอย่างเกษมนะครับคราวนี้เรานำข้อมูลมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีบอกไว้หมดเลยว่าเอ๊เรื่องของการออมควรออมปีละกี่บาทถึงจะทำให้คุณเนี่ยเกษียณได้อย่างเกษมนะครับแล้วก็มีรายละเอียดทั้งในเรื่องของการรู้รายจ่ายต่อเดือนเอามาเทียบกับรายรับเนี่ยแบบไหนที่จะมีความสมเหตุสมผลมีแบบไหนที่จะทำให้เราเนี่ยมีเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการบานไม่รู้โรยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขโดยเฉพาะสุขภาพเรื่องของเงินทองนะครับซึ่งน่าเสียดายเหมือนกันเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจผิดว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอายุมากใกล้เกษียณแล้วเนี่ยทั้งที่จริงนะครับการเกษียณสุขเนี่ยมันจะต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเลยอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะตั้งใจที่จะออมเงินให้ครบ1ล้านบาทสำหรับไว้ใช้ยามเกษียณสมมุติว่าอัตราผลตอบแทนทางการเงินออมและเงินกองทุนเฉลี่ยเท่ากับ 5% ต่อปีนะฮะถ้าคุณเริ่มออมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุ31คุณออมเพียงปีละ 15,000 บาทหรือว่าเดือนละประมาณ 1,250 บาทคุณจะมีเงินครบ1ล้านบาทเมื่ออายุ60ปีนะครับก็เป็นเงินออม 450,000 บาทและที่เหลือประมาณ 600,000 บาทเนี่ยเป็นการทำงานของดอกเบี้ยนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณเริ่มออมเงินตอนอายุ51ปีคุณต้องออมถึงปีละ 76,000 บาทหรือว่าประมาณเดือนละ 6,300 บาทเพื่อให้มีเงินครบ1ล้านบาทเมื่อเกษียณโดยเป็นการทำงานของดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 240,000 บาทนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าอย่างเงี้ยเรื่องของ4ข้อควรรู้เพื่อการเกษียณอย่างเกษมจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างแรกเหมือนกันเลยรู้รายรับต่อเดือนแหล่งที่มาความมั่นคงของรายรับก็คือเราต้องสำรวจรายรับของเราก่อนว่าเรามีรายรับต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นข้าราชการจะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญและเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.นะครับขณะที่พนักงานบริษัทเอกชนจะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนประกันสังคมนอกจากนี้รายได้ที่เกิดขึ้นยังเกิดจากเงินออมที่ได้เก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตการทำงานแล้วก็บวกไปอีกกับผลประโยชน์จากการนำเงินเนี่ยไปวางไว้ในจุดที่มันงอกเงยได้ก็คือเอาไปใช้กับการลงทุนนั่นเองนะครับพอรู้รายรับแล้วต่อมารู้รายจ่ายต่อเดือนนะครับเทียบกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายประจำหลังเกษียณมักจะลดลงครับซึ่งประเมินกันว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณจะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนก่อนเกษียณเช่นหากก่อนเกษียณมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 30,000 บาทค่าใช้จ่ายหลังเกษียณก็จะอยู่ที่ประมาณ 21,000 ถึง 24,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมเงินเฟ้อนะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของค่ารักษาพยาบาล

5 บาท30 บาทละถ้าเห็น30 บาทนี้รู้สึกว่าเฮ้ยราคาถูกมากนะครับทั้งที่ในอดีตอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหข้าวต้มเนี่ย5 บาท10 บาทแค่นั้นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยเงินมันต้องใช้เงินหลายบาทอ่ะใช้เงินเยอะขึ้นเพื่อที่จะซื้ออาหารเพียง1 มื้อ อย่างร้านสะดวกซื้อเนี่ยข้าวมื้อหนึ่งไม่อิ่มด้วยข้าวเวฟอะครับ35 บาทตอนนี้ไม่เจอแล้ว35 บาทแทบไม่เจอแล้วเจอ39 บาทมันก็แทบจะ40อยู่แล้วคุณผู้ฟังแถมไม่อิ่มด้วยนะฮะอันนี้ต่อข้าวต่อมื้อคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าข้าวต่อมื้อเนี่ยเราจะต้องหมดไปเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันเพิ่มราคามันเพิ่มขึ้นหลายคนถึงบอกว่าเอาเงินไว้ผิดที่อ่ะยังไงก็ไม่ได้มีเงินงอกเงยเยอะต้องเอาไปไว้ให้ถูกที่และให้เงินทำงานอันนี้คือภาษาของพวกนักลงทุนนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราเอาเงินของเราไปไว้ถูกที่อ่ะเงินมันก็จะบวกกำไรขึ้นเรื่อยๆกำไรขึ้นเรื่อยๆบางทีเราไปฝากไว้กับธนาคารเนี่ยได้เงินบวกเข้ามา 0.3 สตางค์อย่างเงี้ยโอ้โหคุณฟังก็ต้องไปนั่งคิดนะว่ามันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของเงินเฟ้อแล้วเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอันนี้ก็สำคัญมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเนาะแก่เจ็บแล้วก็ตายนะฮะก็จะต้องใช้เงินหมดไปกับค่ารักษาเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างที่เน้นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการเนี่ยถึงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมันจะได้ทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่และค่าใช้จ่ายรายการไหนที่ควรจะลดลงเพราะว่ามันไม่ใช่รายการที่จำเป็นนั่นเองนะครับ3ก็คือรู้เรื่องของหลักประกันความมั่นคงทางการเงินนะครับอย่างเช่นพวกสวัสดิการที่เราเบิกได้มีอะไรบ้างความคุ้มครองของประกันสุขภาพมีอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นหลักประกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันจะได้ไม่กระทบกับเงินที่จำเป็นสำหรับรายจ่ายประจำนะครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วดูแล้วเนี่ยพบว่ามันไม่ครอบคลุมเพียงพอก็ควรที่จะพิจารณาออมเงินหรือว่าซื้อประกันเพิ่มเติมก็ได้นะครับ4ก็คือรู้ปัจจัยที่อาจมีผลต่อรายรับรายจ่ายอย่างเช่นอัตราเงินเฟ้อปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยจำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณที่ลูกหลานเนี่ยที่อาจจะนำพาความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาดูกันในเรื่องของสูตรคำนวณเงินที่ต้องมีในวัยเกษียณมีอะไรบ้างนะครับคือการประมาณจำนวนเงินที่จะต้องมีเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2แนวคิดด้วยกันครับคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยก็คือการใช้เงินออมสำหรับใช้จ่ายนะครับประเภทที่2ก็คือแนวคิดการใช้ดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนสำหรับใช้จ่ายหรืออาจใช้ทั้ง2แนวคิดผสมกันก็ได้นะครับสำหรับแนวคิดที่1นะครับก็คือการนำเงินออมเนี่ยมาใช้จ่ายหลังเกษียณนะครับก็คือสูตรการคำนวณก็คือเงินที่ควรมีณวันเกษียณเท่ากับค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณคูณไปเลย12 เดือนแล้วก็คูณจำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราประเมินว่าหลังเกษียณของเราจะใช้จ่ายเนี่ยคาดว่าโอ้เดือนละประมาณ 25,000 บาท 25,000 บาทต่อเดือนนี่โอเคอยู่ได้แล้วและคาดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปจนถึงอายุประมาณสัก80 ปีเพราะฉะนั้นเงินที่ต้องมีณวันเกษียณอันนี้เป็นสูตรแล้วนะฮะเงินที่ต้องมีณวันเกษียณเท่ากับ 25,000 บาทคูณไปครับ12 เดือนถ้าเกิดว่าเราอายุ60ปีก็คูณไปอีก20ปีหลังเกษียณนะครับเงินที่ควรมีณวันเกษียณก็คือ6ล้านบาทนั่นเองครับอันนี้เป็นกรณีนี้เนี่ยมันจะเป็นการใช้เงินต้นให้หมดลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนแนวคิดที่2ก็คือนำดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนมาใช้จ่ายหลังเกษียณ
สูตรจดเอาไว้เลยนะครับ

สูตรนะเงินที่ควรมีณวันเกษียณเท่ากับค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณคูณ12เดือนและนำไปหารด้วยประมาณการอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินออมและเงินทุนต่อปีในช่วงหลังเกษียณมันก็คือผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนั่นแหละครับคุณผู้ฟังยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราประเมินแล้วว่าหลังเกษียณเราอยากจะใช้จ่ายเดือนละ 25,000 บาทคาดว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินออมและเงินลงทุนช่วงหลังเกษียณอยู่ที่ 6% ต่อปีเพราะฉะนั้นมาจดเลยนะฮะจำนวนเงินที่ต้องมีณวันเกษียณเท่ากับ 25,000 บาทก็คือเงินที่เราอยากจะได้ใช้ต่อเดือนนั่นแหละพอหลังจากที่เราเกษียณไปแล้วนะฮะ 25,000 บาทคูณไป12เดือนแล้วก็หารด้วย 6% ต่อปีเท่ากับว่าเราก็จะต้องมีเงินก่อนเกษียณอยู่ที่5ล้านบาทซึ่งกรณีนี้ครับเงินต้นจะยังคงอยู่ให้แตกดอกออกผลต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแนะนำวิธีที่2นะคุณผู้ฟังนะครับการออมการลงทุนเพื่อการเกษียณสุขนะครับควรที่จะออมก่อนใช้จ่ายก็คือพอเงินเดือนเข้าปุ๊บเงินเดือนเข้ามาเสร็จเนี่ยก็แบ่งเงินเป็นเงินออมก่อนเลยครับคุณผู้ฟังนะครับก่อนใช้จ่ายควรจะทำให้สม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้นทำงานนะครับโดยออมเงินสำหรับการเกษียณให้ได้เนี่ยอย่างน้อย 10% ของรายได้หากรายได้เพิ่มขึ้นก็ควรที่จะออมเพิ่มขึ้นและไม่ควรนำออกมาใช้จนกว่าจะเกษียณครับควรแบ่งเงินออมเพื่อเกษียณบางส่วนไปลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้การบริหารเงินหลังเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็มีข้อแนะนำเนาะสำหรับการบริหารเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตด้วยอย่างแรกนะควรที่จะคงเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้ประมาณ 2-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับเพื่อให้มีสภาพคล่องสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับนำเงินบางส่วนไปแบ่งฝากประจำในระยะต่างๆเช่นแบ่งฝาก3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีโดยเลือกให้มีระยะเวลาครบกำหนดเหลื่อมกันก็จะเป็นการบริหารสภาพคล่องและเพิ่มผลตอบแทนให้มากกว่าเงินออมทรัพย์นะครับควรนำเงินในส่วนที่ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนในระยะปานกลางและระยะยาวนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งควรคงเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประมาณ 2-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยเราใช้ประมาณ 3,000 บาท 3,000 บาทเงินฝากของเราเนี่ยก็ควรที่จะมีออมทรัพย์ไว้ประมาณ 2-6 เท่าอย่างเช่นเราใช้เงิน 3,000 บาทในเงินบัญชีออมทรัพย์เราก็ควรที่จะมี 6,000 บาท 9,000 บาทแล้วนะฮะเพื่อ 6,000 บาท 9,000 บาทพวกเนี้ยมันจะได้เป็นเงินสภาพคล่องเผื่อมันฉุกเฉินอะไรนะต้องมีเก็บเอาไว้ต้องมีออมเอาไว้นะครับแล้วก็เอาเงินบางส่วนไปฝากประจำฝาก3เดือนฝาก6เดือนฝาก1ปีอันนี้ก็จะช่วยบริหารสภาพคล่องได้มากขึ้นแล้วก็นำเงินบางส่วนโดยเฉพาะเงินเย็นเงินเย็นก็คือเงินที่ไม่ได้ใช้นะเอาไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนั้นเคยพูดไปแล้วนะก็คือเราเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลรัฐบาลหาเงินมาให้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะครับดอกเบี้ยเท่าไหนเราก็จะได้ในส่วนดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องเสียไปเราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะได้เงินแบบยาวๆเนาะทีนี้ก็ยังมีทางเลือกอื่นในการลงทุนบางคนเนี่ยมองหาการลงทุนอยู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มันมีความเสี่ยงต่ำปานกลางเนี่ยก็คือพวกสลากออมทรัพย์กองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ซึ่งถ้ามันเป็นสถาบันอันดับเครดิตนานาชาติก็จะมีพวกมูดดี้เนี่ย Baa3 ขึ้นไป S&P ไม่ใช่แบบ S&P ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยนะคุณผู้ฟัง S&P เนี่ยมันเป็นของต่างประเทศนะคุณผู้ฟัง S&P เขาจะมีการคัดบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงถึงสูงมากเอามารวมไว้เป็นกองทุน S&P หมายความว่ากำไรเนี่ยคือก็จะมีการบริหารเนาะกำไรที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็จะอยู่ที่ระดับปานกลางนะแล้วก็ FITCH อันนี้ของนานาชาตินะทีนี้ก็จะมีสถาบันจัดอันดับเครดิตภายในประเทศก็จะมี TRIS นะครับจะมีดูเลท BBB ขึ้นไปมันจะมีเลทพวกพอร์ตการลงทุนนะ BBB ขึ้นไปแล้วก็ Finch Thailand ก็ดู BBTSA ขึ้นไปนะครับก็ต้องใช้วิธีการศึกษาการลงทุนนะครับลองศึกษากันเยอะๆนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเยอะๆสำหรับคนที่มีความชำนาญในการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได้เนี่ยเขาก็อาจจะแบ่งเงินบางส่วนก็คือสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินออมและเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือว่าสินทรัพย์ที่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างเช่นพวกหุ้นพวกทองคำนั่นเองนะครับและอย่าลืมที่จะติดตามข่าวสารสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของเงินออมและเงินลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยไปดูอัตราแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเงินรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเงินภัยทางการเงินรูปแบบต่างๆสถานการณ์ของเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะการรบกันของประเทศไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศทางฝั่งโซนตะวันออกอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญก็ควรที่จะมีวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อให้เงินเพียงพอจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วง5ปีแรกของการเกษียณยังไม่ควรใช้จ่ายเงินเกินกว่าอัตราตอบแทนเฉลี่ยที่ได้รับนะครับที่สำคัญอย่าลืมที่จะวางแผนมรดกต้องให้เกิดการส่งต่อทรัพย์สินสู่คนรุ่นถัดไปให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตรงตามเจตนารมณ์ของคุณด้วยนะครับอย่าให้ทรัพย์สินกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกหลานเนี่ยมาบาดหมางใจกันนะครับคุณจะต้องสำรวจแล้วก็รวบรวมว่าทรัพย์สินอะไรบ้างแต่ละอย่างมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับคุณต้องการให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างทายาทอย่างไรต้องการยกทรัพย์สินใดให้กับใครบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการขุ่นข้องหมองใจกันอันนี้ก็ต้องวางแผนให้การเกษียณนั้นเป็นไปอย่างเกษมนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาดูทางฝากฝั่งของกอช.กันบ้างนะครับกองทุนการออมแห่งชาติต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่อยากจะเชิญชวนให้พวกเราทุกคนเนี่ยมาออมกันตั้งแต่เนิ่นๆออมกันตั้งแต่เนิ่นๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการบานไม่รู้โรยนะครับกับเรื่องของการออมสุขภาพทางการเงินคราวนี้เรามาดูเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาตินะครับโดยการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาไปสำรวจเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมาเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของการออมของผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยให้ความสนใจใส่ใจนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอจโซไซตี้นะครับคือผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลุ่มใกล้เกษียณเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งตอนนี้คือวิกฤตการใช้จ่ายวัยเกษียณเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับ2ปีก่อนๆนี้นะครับปี2567 2-3 ปีนะครับหรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับรายได้เฉลี่ยของคนอายุ46ถึง60ปีเนี่ยตกอยู่ที่เดือนละ 8,362 บาทและผู้สูงอายุวัยต้นก็คือ61ถึง70ปีอยู่ที่ประมาณ 7,603 บาทต่อเดือนแต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันเริ่มต้นเพียง600บาทมาคำนวณแล้วเนี่ยครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะแค่ประมาณ 7-8% เท่านั้นเองคุณผู้ฟังเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทคุณผู้ฟังการใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยคือเอาตั้งแต่ปี67เนี่ย46ถึง60ปีอยู่ที่ 8,362 สูงวัยระดับต้นก็คือ61ถึง70ปีอยู่ที่ 7,600 และลองคิดดูว่าตอนนี้เราต้องเจออัตราเงินเฟ้อขนาดไหนมันน่าจะขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก 10,000 ไม่เกิน 15,000 ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุนะฮะ 10,000 ไม่เกิน 15,000 อันนี้คือค่ากินนะคุณผู้ฟังไม่ได้รวมค่าเจ็บป่วยเจ็บไข้ต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับเขาก็มีการรายงานกันนะว่าต้นทุนของการอยู่คนเดียวเนี่ยมันสูงกว่าการอยู่เป็นครอบครัวอย่างชัดเจนโดยผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 10,087 บาทต่อเดือนเพราะไม่สามารถหารเฉลี่ยค่าที่พักอาหารแล้วก็ค่าเดินทางร่วมกับใครได้นะครับคนทำงานตอนนี้ก็กำลังเจอกับเรื่องของช่องว่างทางการออมเพราะเงินสะสมอาจจะหมดลงภายในไม่กี่ปีเพราะคนอายุ46ถึง60ปีเนี่ยมีเงินออมเฉลี่ยประมาณ 4,416 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็พบว่าคนวัยใกล้เกษียณเนี่ยมันมีความเปราะบางทางการเงินค่อนข้างสูงนะครับเริ่มออมตอนอายุ46ปีถ้าออมค่าตามค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมีเงินใช้หลังเกษียณได้เพียงประมาณ 6.6 ปีเท่านั้นฮะก็คืออยู่ได้60กว่าๆนั่นแหละ6คนเกษียณ60ใช่มั้ยฮะเกษียณไปแล้วใช้ชีวิตอยู่6ปีมันถึงใช้อยู่ได้แค่นั้นเองนะถ้าเกิดว่าเริ่มออมตอนอายุ50ปีก็จะอยู่ได้5ประมาณ5ปีนะเริ่มออมตอนอายุ55ปีเนี่ยจะเหลือเงินใช้เพียงแค่2ถึง3ปีเท่านั้นนะถ้าเกิดว่ามาดูว่าคนไทยปัจจุบันเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นประมาณ80ถึง90ปีนะกลุ่มอายุ90ปีเนี่ยเงินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่าในช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเงินออมที่มีอยู่ในขณะนี้มันไม่ค่อยจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ยาวนานขึ้นนะครับใครที่เป็นแรงงานนอกระบบเนาะเป็นแรงงานนอกระบบไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยแนะนำว่าควรที่จะมีเงินออมสำหรับการบำนาญด้วยกอช.เองตอนนี้เขาก็มีทางเลือกสำหรับหน่วยหมวดนี้นะสำหรับใครที่เป็นแรงงานนอกระบบนะครับกอช.เขาบอกว่าตอนนี้เขาจะเน้นให้แรงงานอิสระพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพรับจ้างที่มีอายุ 15-60 ปีเข้าสู่ระบบการออมเชิงรุกก่อนถึงวัยเกษียณโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะตอบโจทย์ความเสี่ยงในอนาคตก็คือรัฐเนี่ยจะช่วยเติมรัฐบาลจะช่วยสมทบเงินให้สูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีความยืดหยุ่นสูงออมขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งสูงสุด 30,000 บาทต่อปีไม่ออมเท่ากันทุกเดือนก็ได้นะครับบำนาญที่จับต้องได้ก็คือเมื่ออายุ60ปีท่านจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีพ
ลดภาระลูกหลานและสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้เงินที่ออมเนี่ยกับกอช.นะครับก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้เต็มสูงสุดก็คือ 30,000 บาทต่อปีนะครับซึ่งจากภาพจำวัยเกษียณที่อยู่อย่างประหยัดและมีลูกหลานคอยดูแลที่มันกำลังหายไปเนี่ยสังคมใหม่ก็คือการพึ่งพาตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นกอชอนี่แหละมันจะไม่ใช่ทั้งเรื่องของการออมเท่านั้นแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นตาข่ายความปลอดภัยเนาะที่จะทำให้แรงงานนอกระบบมีเงินบำนาญใช้หลังอายุ60ปีควบคู่กับเบี้ยยังชีพของรัฐนะเพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตบั้นปลายได้นั่นเองนะครับทีนี้ออมยังไงให้มีเงินเกษียณตลอดชีพนะครับสมาชิกกอชอเนี่ยจะได้สิทธิ์รับเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีพมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ออมโดยตรงแต่ขึ้นอยู่กับยอดเงินรวมในบัญชีเมื่ออายุ60ปีนะครับโดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณเงินจ่ายคืนเมื่ออายุ60ปีบริบูรณ์นะครับเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยจะได้บำนาญหรือว่าเงินดำรงชีพก็ต่อเมื่อสมาชิกกอชอายุ60ปีทางกอชอเนี่ยเขาจะนำเงินสะสมของผู้ประกันตนเอาไปบวกกับเงินสะสมของภาครัฐที่เขาช่วยสมทบนั่นแหละแล้วก็บวกกับผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับเขาจะนำหลักสูตรจะนำสูตรนี้มาพิจารณาจ่ายเงินคืนนะครับการได้เงินบำนาญตลอดชีพจะต้องมีเงินยอดรวมในบัญชีเนี่ยอยู่ที่ 150,000 บาทขึ้นไปสมาชิกจะได้รับเงินบำนาญรายเดือนขั้นต่ํา600บาทต่อเดือนนะครับไปจนตลอดชีวิตซึ่งหากมียอดเงินสะสมมากเงินบำนาญต่อเดือนก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับส่วนการได้เงินดำรงชีพชั่วคราวถ้าเกิดว่าเรามีเงินยอดรวมในบัญชีเนี่ยน้อยกว่า 150,000 บาทจะได้รับเงินคืนแบบทยอยจ่ายให้เดือนละ600บาทจนกว่าเงินในบัญชีจะหมดซึ่งไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับเอาแล้วถามว่าจะออมต้องออมกี่ปีถึงจะได้ครบ 150,000 บาทถึงจะเข้าเงื่อนไขได้เงินบำนาญตลอดชีพนะครับกอช.เขามีการถือเป็นกองทุนการออมแบบสมัครใจไม่ได้บังคับนะให้มีการออมเท่ากันทุกเดือนแต่จะกำหนดการออมขั้นต่ำเนี่ย50บาทต่อปีสูงสุด 30,000 บาทต่อปีเพราะฉะนั้นจำนวนที่จะต้องออมจำนวนปีที่จะต้องออมให้ถึงเกณฑ์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความถี่แล้วก็จำนวนเงินที่ส่งเข้าบัญชีการออมของกอช.นั่นเองครับถ้าเกิดว่าสมัครตอนอายุมากแล้วอย่างเช่นอายุ50ปีจะมีเวลาออมเพียง10ปีนะครับซึ่งหากออมเต็มเพดานสูงสุดจะอยู่ปีละ 30,000 บาทร่วมกับเงินสมทบจากรัฐบาลช่วงอายุ 50-60 ปีก็คือรัฐจะสมทบให้ 100% สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีเอาไปบวกกับผลตอบแทนก็จะใช้เวลาออมแค่ 4-5 ปีนะครับยอดเงินรวมจะเกิน 150,000 บาทด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ได้บำนาญตลอดชีพเลยนะครับถ้าเกิดว่าออมตั้งแต่วัยรุ่นอย่างเช่น 15-20 ปีโอ้ยิ่งสบายเลยคุณผู้ฟังออมตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยดีที่สุดแล้วนะฮะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เกษียณอายุนะแม้จะออมเดือนละไม่กี่ร้อยบาทแต่ด้วยระยะเวลาออมที่มันนานประมาณ 30-40 ปีกว่าจะอายุ60เนี่ยรวมผลตอบแทนทบต้นยอดสะสมก็จะมากกว่า 150,000 บาทเมื่อครบอายุ60ปีก็จะได้รับบำนาญต่อเดือนในอัตราที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำเลยคุณผู้ฟังใครที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยทำงานและคิดว่าวัยทำงานแล้วกันอยู่ในช่วงของวัยทำงานและคิดว่าตัวเองจะไม่เข้ามาอยู่ในระบบราชการอยากเป็นแรงงานนอกระบบนะครับแนะนำครับกองทุนการออมของกอช.นะจะทำให้ท่านเนี่ยมีเงินบำนาญตลอดชีพได้ด้วยนะครับยิ่งฝากเยอะยิ่งได้เยอะคุณฟังยิ่งฝากเยอะยิ่งได้เยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยเนี่ยควรที่จะรู้เพื่อสุขภาพสุขภาพทางใจเพื่อสุขภาพทางกายและสุขภาพทางการเงินจะได้เกษียณอย่างเกษมนั่นเองครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่นำเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพทางการเงินมาเล่าให้คุณได้ฟังกันในวันนี้ครับเดี๋ยวพบกันอีกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายคนเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยเนปาลและจีนเร่งค้นหาผู้สูญหายจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตโดยขณะนี้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิต691รายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์เทียนจินพัชรินชีพชานเดชและกมลวรรณยอดเพชรชนะคู่จากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หญิงคู่มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำฟื้นฟูป่าแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและได้ทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอันมากโดยราษฎรลักลอบตัดไม้บุกรุกแผ่วถางเพื่อหาที่ทำกินด้วยการเผาป่าการเผาแต่ละครั้งกินพื้นที่ 5-60 ไร่แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริงเพียง 5-10 ไร่เท่านั้นหากไม่รีบแก้ไขป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูผาเหล็กบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครโดยทรงชักชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการส่วนต่างๆมาร่วมกันปลูกป่าและทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวน1ไร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจากนั้นทรงขอซื้อที่ดินที่ชาวบ้านแผ่วถางและถูกทิ้งร้างเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำกินครอบครัวละ 1-2 ไร่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากให้ได้มีอาชีพสุจริตมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินให้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่และเป็ดอีกส่วนหนึ่งให้เป็นผืนนารวมนอกนั้นใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ดูแลป่าเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีทรงให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นโดยสร้างบ้านในพื้นที่ป่าให้ราษฎรที่ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันขันแข็งและประพฤติดีได้อยู่อาศัยให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินจากโครงการป่ารักน้ำให้เป็นเงินเดือนครอบครัวละ 1,500 บาทเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้จึงยุติการช่วยเหลือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีโครงการป่ารักน้ำทั้งสิ้น5แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ช่วยพื้นฟูพื้นป่าที่แห้งแล้งแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตน้ำคือสายเลือดของแผ่นดินและคนคือผู้ดูแลรักษาความสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว เริ่มที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานแก้ไขและจุดพักรถกรมทางหลวงป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข43ตำบลสะกอมอำเภอเทพาด้านซ้ายทางจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบการกัดเซาะคันทางเสริมความมั่นคงคันทางยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทางณจุดพักรถกรมทางหลวงตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเน้นย้ำในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมอยากให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะบางครั้งออร์แกไนเซอร์อาจไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมดังนั้นอยากให้ทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก่อนที่จะออกสู่สายตาประชาชนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทุกเสียงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนหรือข้อห่วงกังวลเพราะการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้ฟังประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมการกรองข้อเสนอพัฒนาพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า400ล้านบาทก่อนเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาวันที่1กันยายนนี้
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศน์อย่างไรก็ตามการประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนคลองท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
4: นายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่จังหวัดสตูลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในเชิงลึกพบว่าโครงการคลองผ่านน้ำคลองดูสนถึงคลองท่าจีนคือแนวทางที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ตรงจุดที่สุดโดยจะเป็นการขุดคลองผ่านน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำตั้งแต่บริเวณตอนบนของพื้นที่ให้อ้อมหลบตัวเมืองสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหลักทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองและเขตเทศบาลโดยจากสถิติในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่ามีปริมาณน้ำหลากสูงถึงกว่า216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลองดูสนตอนล่างสามารถรองรับน้ำได้เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นคลองผ่านน้ำสายใหม่จึงถูกออกแบบให้มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำหน้าที่ผ่านน้ำส่วนเกินกว่าขีดความสามารถของคลองดูสนให้อ้อมเมืองออกไปส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาและการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
5: จากข้อมูลที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยเนี่ยประมาณ216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีศักยภาพด้านท้ายของคลองดูสนนะครับรับได้อยู่เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราก็จะควบคุมน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปในเขตเมืองเกินศักยภาพของคลองดูสนก็มีคลองผ่านน้ำขึ้นมาคลองผ่านน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจะให้สามารถระบายน้ำได้อยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับเพื่ออ้อมเมืองทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินจากศักยภาพของคลองดูสนเนี่ยอ้อมเมืองออกไปส่งผลทำให้ไม่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลกล่าวได้ว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัย
6: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่หลังสำรวจโดยโดรนพบว่าภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมและยังพบกลุ่มควันบางจุดโดยเฉพาะใต้ซากโครงสร้างเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีแบตเตอรี่และวัสดุเชื้อเพลิงถูกทับถมอยู่ด้านล่างจึงเปิดแนวทางฉีดน้ำ3สายเพื่อระบายความร้อนและป้องกันการประทุซ้ำพร้อมใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักเข้าตัดเจาะและรื้อโครงสร้างเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงจุดที่มีความร้อนและกลุ่มควันได้อย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริเวณใต้ซากอาคารยังพบวัสดุหลายประเภททั้งแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงและมีโอกาสประทุซ้ำหากความร้อนยังไม่ลดลงจึงต้องฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำซึมลงไปวัสดุที่อยู่ด้านล่างก่อนจะสามารถเข้าตรวจสอบหาต้นเหตุและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างได้อย่างละเอียดขณะเดียวกันสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครส่งทีมลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงจากฝุ่นควันและสารปนเปื้อนพร้อมทีมตรวจประเมินสุขภาพและดูแลด้านจิตใจรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหลังพื้นที่โดยรอบยังมีกลิ่นสารเคมีจากกลุ่มควันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายมี10รายอาการเล็กน้อยและเดินทางกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันไฟยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีขณะที่ผู้เช่าขาแผงรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐกล่าวว่าร้านค้าจำหน่ายแผ่นซีดีและสินค้าเบตเตอร์เลตคาดว่าภายในร้านน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดน้ำดับเพลิงและกังวลอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนักมากส่งผลกระทบต่อการค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7: มาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ค่อยว่ากันทางคลองถมเซ็นเตอร์เขาจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง2ล้านติดกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขายของเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะให้ช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกก็เพียงแต่ว่าให้เขาอยากรู้ว่าทางคลองถมเนี่ยเขาจะมีนโยบายว่าจะเปิดต่อหรือว่ายุบเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้ขายของก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าติดของเก่าตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวแล้วจนกว่าเขาจะขายได้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงไปไม่ไหวแล้วมันอายุเยอะแล้วจะ90แล้วทำมาหลาย10ปีแล้ว
6: ขณะเดียวกันสน.พระพลาชัย1ร่วมตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่บริเวณวัดพระพิเรนโดยตำรวจเปิดรับแจ้งความและออกบันทึกประจำวันเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินในพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ประกอบการและลูกจ้างทยอยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า200รายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึงวันพรุ่งนี
8: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
9: ์นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยที่ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connect ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยใจถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
11: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400 อัตรา4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3.95 บาทเหลือ3.86 บาทต่อหน่วยหรือลดลง9 สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0.634 สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21 ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6 เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รอบ11 เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตดำเนินคดีได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาท
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจสอบพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณค่าปรับรวมกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือโซลาและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับแนวทางการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลการจับกลุ่มข้อมูลพื้นที่เช่นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเบาะแสจากประชาชนมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดจากมาตรการเดียวใช้ทั่วประเทศสู่พื้นที่ต่างกันความเสี่ยงต่างกันมาตรการก็ต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มุ่งให้การปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยกระดับบริหารธุรกิจออนไลน์87กระบวนงานลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนากระบวนงานอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนงานผ่านระบบบริการหลัก8ระบบให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48นอกจากนี้ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ iBus สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากรผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก594รายในปี2568เหลือ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยง กระทรวงการคลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทยการพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิ์ด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเข้าเพื่อการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit of Asia ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเพิ่มขนาดการผลิตในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกและยกระดับ local content สู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: วันนี้มีการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวหลังกำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 ของวันนี้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา147แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาถึงเวลา 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์0-4221-1116-7หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RS Negative ชวนคนไทยตระหนักความสำคัญโลหิตหายาก
13: เภสัชกรนรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ประจำปี2569หน้าหอประชุมมหิดลบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative เมื่อวันที่26พฤษภาคม2532และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกพร้อมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องข ขณะที่สถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าปี2568มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 1.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดไว้ที่ร้อยละ3ของประชากร
14: อย่างที่ทราบกันดีว่าโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโดยทั่วไปนะโลหิตจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักคือระบบ ABO และระบบ RHซึ่งแบ่งเป็น Rh positive และ Rh negative คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิต Rh positive ในขณะที่หมู่โลหิต Rh negative จะพบน้อยกว่ามีเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง3คนเท่านั้นต่างจากประชากรในทางยุโรปที่จะพบได้มากถึงร้อยละ 15
13: ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative ที่มีจำนวนจำกัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งพัดทำลายหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยขณะนี้ทั้งสองประเทศมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว691รายด้านทางการจีนได้อพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้าง555คนและชาวจีน499คนออกจากพื้นที่ประสบภัยในทิเบตแล้วขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต7รายในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งทำให้เกิดมวลน้ำน้ำแข็งและดินโคลนปริมาณมหาศาลไหลลงมาจากภูเขาสูงในแนวเทือกเขาหิมาลัยอย่างรุนแรงนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลายังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากร

0: ของข้อตกลงดังกล่าวทำให้ชาวเวเนซุเอลาบางส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ประเทศกลับมาเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่โดยคูหาเลือกตั้งปิดลงเมื่อเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันนี้ขณะที่ผลสำรวจก่อนการลงประชามติชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนการเจรจากับสหภาพยุโรปมีคะแนนนำเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 50.4 อย่างไรก็ตามผลประชามติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่รัฐบาลไอซ์แลนด์ให้คำมั่นว่าจะเคารพผลการลงคะแนนครั้งนี้และจะเริ่มเจรจาข้อตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับสหภาพยุโรปหากฝ่ายสนับสนุนชนะทั้งนี้ไอซ์แลนด์เคยยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังเผชิญวิกฤตการเงินเมื่อปี2552แต่การเจรจาถูกระงับในปี2556เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไม่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนางโนเอลไวท์ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐคำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเดรเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชควงคู่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะคิมอึนแจกับอิมฮีเรจากเกาหลีใต้ไป2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลและคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันที่7ของการชิงชัยรายการวิ่งพุ่งแหลนรุ่นอายุ 85-89 ปีสำรวยสุนทรวิภาสวัย87ปีทำผลงานได้ดีที่สุด28เมตร40เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินตกเป็นของเชสลาฟโลแซกจากโปแลนด์ที่ทำสถิติไป24เมตร26เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชิงเต่าเจียงจากจีนที่ทำสถิติไป21เมตร34เซนติเมตรขณะที่รายการขยิงก้าวกระโดดสมสง่าบุญนอกวัย71ปีที่ทำผลงานคว้ามาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องกระโดดทำสถิติไปได้7เมตร34เซนติเมตรคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จทิ้งห่างอันดับ2แกลดี้เพสจากอินเดียที่ทำได้6เมตร85เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของอิเรนินตานูเนสจากบราซิลที่ทำไป6เมตร73เซนติเมตรนอกจากนี้สมสง่าบุญนอกยังคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากรายการวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 34.42 วินาทีด้วยเหรียญทองเป็นของซารามอนเตซิโนจากชิลีที่ทำสถิติไป 30.33 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของเวนดี้อเล็กซิสจากแคนาดาที่ทำเวลาไป 31.51 วินาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวมิลินพิทยานันสกุลนักหวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอิสึกะอายาเมะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบเมนรอ

0: ได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์เอาชนะอิชานโมดาลีจากอินเดียไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ส่งผลให้ณัฐเจตผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025ถึง2026เปิดรังช้างอารีนาลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงปรีซีซั่นต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025ถึง2026ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 2ต่อ1โดยทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากเคนเนตดูกอนและนาธานเปไลส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเทอุสลินทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดพิชยาคงศรีกัปตันทีมชาติไทยยู20กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนได้ซ้อมแท็กติกและพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันโดยเน้นการส่งบอลให้ดีการจบสกอร์และไม่เสียบอลง่ายซึ่งสภาพทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติที่ทีมชาติไทยต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากในฐานะกัปตันทีมก็ต้องการให้ทุกคนในทีมทำให้เต็มที่ไม่กดดันตัวเองและให้เสียงกันตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ว่าหลังจากนักกีฬาเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์โลกกลับมาบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จีนก่อนจะกลับมาร่วมเก็บตัวอีกครั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการเก็บตัวเป็นระยะทำให้ทุกคนได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้เหรียญรางวัลใดเหรียญหนึ่งต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียมีนักแบดมินตันระดับโลกอยู่จำนวนมากแต่นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดด้านโค้ชส้มสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันไทยกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเมรัชนกอินทนนท์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะพร้อมทันสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารที่มีอาการบาดเจ็บหลังก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ประเภทคู่ผสมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากแต่ได้ถอนตัวจากรายการไชน่ามาสเตอร์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าเพื่อใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเอเชียนเกม
1: ก็หน้าสุดก็เห็นบอกว่าขอจีน750เพื่อที่จะรีคอเวอรี่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมก็จะต้องไปโชว์ตัวที่จีนบินไปโชว์ตัวที่จีนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับยังไงก็ต้องบินไปแล้วก็บินกลับ
0: ทั้งนี้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก็บตัวครั้งสุดท้ายวันที่8ถึง14กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่16กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยที่จะคว้าชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาตลอด4เดือนทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได้
2: ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทและก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพ การที่เราได้มีโอกาสเล่นกับทีมญี่ปุ่นถือว่าเราโชคดีได้เรียนรู้ในการเล่นในระดับเวิลด์คลาสว่าเขาเล่นกันระดับไหนแล้วเราจะก้าวเข้าไปสู่ในจุดนั้นในระดับเวิลด์คลาสแบบเขาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมีความแน่นอนอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นของเราทั้งผู้เล่นเก่าก็ดีผู้เล่นใหม่ก็ดีแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
0: สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันนี้เวลา 17:45 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports พาณิชย์คาดนาครายงาน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปะการะสมาดการเป็นนานับปะการะทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับปะการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับปะการไม่มีเสียงปรควบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้เสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรร เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแกว่งแขนลดโรคท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านไม่อยากออกกำลังกายนั่นคือไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีชุดออกกำลังกายอากาศไม่เป็นใจและอื่นๆแต่การออกกำลังกายต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลถึงปัจจัยใดๆอีกต่อไปเพราะวิธีออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือการแกว่งแขนการบริหารร่างกายง่ายๆด้วยการแกว่งแขนดีต่อสุขภาพอย่างมากส่งผลให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันพุงยุบแถมยังช่วยลดการปวดคอบ่าไหล่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแกว่งแขนผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนแต่การแกว่งแขนจะช่วยให้ร่างกายได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงล่างถึง12มัดที่เกิดจากการยืนรักษาสมดุลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายโดยการเดินเพราะมีการแกว่งแขนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการทำกายบริหารแกว่งแขนนั้นสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายได้และเมื่อเราทำให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ติดขัดแล้วโรคร้ายทั้งหลายก็จะหายไปเองสำหรับการแกว่งแขนที่ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกรงให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้าโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกสูงให้หดเข้าไปในลำไส้ 6. มองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังแรงขึ้นทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนับเป็น1ครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้มแกว่งแขนไปมาโดยเริ่มจากทำวันละ500ถึง 1,000 ถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง12มัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อส่วนน่องด้านสันหน้าแข้งและน่องด้านหลังและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแกว่งแขนลดโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: ทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า98ช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 98แห่งนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ของรัฐด้วยพลังของประชาชนครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนครับกับผมครับณัฐประกรณ์ประเสริฐสุขครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตปปช.ภาค5กลุ่มที่2ครับและในวันนี้ครับก็ยังมีผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะครับก็คือคุณอัชราพยาวงศ์หรือว่าคุณแอนนี่นะครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการครับจากสำนักงานปปช.ภาค5เช่นเดียวกันและก็มีน้องเล็กครับในวันนี้ครับก็คือคุณกรันธนาปัญญาครับประธานเครือข่ายยูทชิลจากสำนักงานปปช.ครับมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับเรานะครับในวันนี้นะครับสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับก็พูดคุยนะครับในหัวข้อสำคัญเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเห็นข่าวสารนะครับในหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการป้องกันการทุจริตนะฮะมีทั้งข่าวสารการทุจริตแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือข่าวสารในเรื่องของความพยายามในการลดการทุจริตในประเทศไทยให้ลดน้อยลงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเรื่องของการป้องกันเชิงรุกก็ดีการป้องปรามการทุจริตที่เราเห็นตามหน้าข่าวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรนะครับก็เริ่มที่คุณแอนนี่ก่อนละกันนะฮะถือว่าเป็นตัวแทนจากสำนักงานปปช.ครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
2: สวัสดีค่ะปปช.สมัยก่อนนะคะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเราจะเห็นภาพแบบชัดเจนนะคะก็อาจจะเปรียบเหมือนหมอชันสูตรศพค่ะคือรอให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะมีผู้เสียชีวิตก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะค่อยไปตรวจศพเนาะแล้วก็หาเหตุผลหาหลักฐานจับผิดคนมาลงโทษอะค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จำเป็นจะต้องทำนะคะแต่ว่าโหมดของเชิงรุกในปัจจุบันนะคะเราก็จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหมอประจำบ้านค่ะที่เน้นการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนคือเราไม่ต้องรอให้มีคนไข้หรือว่าไม่ต้องรอให้เกิดการโกงจนเงินภาษีละลายหายไปกับตาค่ะแล้วถึงจะลงไปจับ แต่เราจะเข้าไปสกัดตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ตอนที่หน่วยงานรับกำลังได้รับงบประมาณมาเลยอะค่ะในภาษาที่เป็นทางการเราก็จะเรียกว่าป้องกันก่อนเกิดเหตุค่ะเพราะว่าต่อให้เราจับคนโกงมาได้งบประมาณส่วนใหญ่ก็มักจะเสียหายไปแล้วหรือว่าได้คืนมาก็ไม่ครบอะค่ะการบล็อกไว้ตั้งแต่แรกคือคุ้มค่าก็จึงจะคุ้มค่ากับประชาประเทศชาติมากกว่าค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะปปช.เราก็จะมีการลงพื้นที่ค่ะร่วมกับทีมบูรณาการเช่นสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินค่ะแล้วก็สำนักงานปปช.คลังจังหวัดธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายสตองภาคประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยไม่ได้รอว่าต้องมีคนมาร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องทางคดีก่อนนะคะทั้งนี้ก็ไม่ได้ลงไปเพื่อจับผิดหน่วยงานนะคะแต่เราลงไปเพื่อให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเชิงป้องกันค่ะไปยังหน่วยงานนั้นๆเหมือนจะเป็นเทรนเนอร์คอยคุมตั้งแต่ตอนเริ่มซ้อมอะค่ะไม่ปล่อยให้ทำผิดกติกาในสนามจริงเช่นเราจะเข้าไปดูตั้งแต่การกำหนด TOR ของโครงการเลยค่ะแล้วก็จะดูว่ามีการตั้งราคาที่สูงตั้งราคาสูงเกินจริงไห
0: ม
2: ค่ะแล้วก็กระบวนการจะซื้อจะจ้างมันสอบไปทางล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งไหมมีการเปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าในขั้นของการบริหารสัญญาก็จะในระหว่างโครงการนะคะก็จะดูว่าเป็นไปตามกำหนดหรือเปล่าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่จ่ายไปค่ะ
0: ค
2: ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดเป็นโครงการที่ถูกทิ้งร้างค่ะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
0: ร
2: งบประมาณที่ใช้ไปก็สูญเปล่ากลายเป็นอนุสาวรีย์เช่นหลายๆโครงการที่เราเห็นกันอยู่ตามข่าวนะคะ ถ้าเราเจอจุดที่เสี่ยงระหว่างที่มีการลงพื้นที่เราก็จะแจ้งเตือนทันทีกับหน่วยงานค่ะว่าจุดนี้เสี่ยงให้มีการตรวจสอบแก้ไขซึ่งนี่ก็จะเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหน่วยงานรัฐเขาก็จะรู้ตัวว่าอ๋อนี่คือจะมีสายตาของปปช มีทีมตรวจสอบและประชาชนจับจ้องอยู่ตั้งแต่ก้าวแรกแล้วนะก็จะทำอะไรมิชอบต้องคิดหนักแล้วล่ะค่ะแล้วปปช.ก็ไม่ได้ใส่ใจแค่เฉพาะตอนลงพื้นที่เท่านั้นนะคะก็ยังจะมีนโยบายในการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นระยะสม่ำเสมอค่ะพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานเมื่อเจอปัญหาในต่างๆในการดำเนินการในระหว่างการดำเนินโครงการให้ดำเนินการถูกต้องค่ะจนกว่าโครงการนั้นจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้จริง
0: ครับก็ถือว่าเป็นการเข้าไปตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะเข้าไปก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความหมายที่สำคัญมากๆนะครับของการป้องกันเชิงรุกหรือว่าการป้องปรามเข้าไปก่อนนะฮะทีนี้เราดูในทุกกระบวนการเลยใช่ไหมครับตั้งแต่การร่าง TOR ใช่ไหมหน่วยงานภาครัฐถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมีการยกร่าง TOR ระบุรายละเอียดต่างๆว่าเราจะทำอะไรจะทำถนนจะทำท่อส่งน้ำนะครับหรือว่าจะทำในรูปแบบไหนที่เป็นภายใต้โครงการนั้นๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็มีคดีเข้ามาเยอะเลยนะครับในขั้นตอนนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็พอถึงในกระบวนการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารสัญญาตอนนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่สำคัญครับอย่างเช่นชาวเชียงใหม่เรานะครับถ้าเราขับรถขับราในช่วงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีโครงการทำถนนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงแหวนนะครับการขยายถนนทางลอดสะพานนะครับตัวนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญที่ภาคประชาชนของเรานะครับจะสามารถมาช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องหรืออย่างน้อยที่สุดครับแสดงออกครับให้รู้ว่าตอนนี้มีภาคประชาชนจับตาดูอยู่นะครับจะมาทำอะไรไปเรื่อยไม่ได้นะครับก็จะเป็นการช่วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งส่วนของภาครัฐนะครับหน่วยงานตรวจสอบแล้วก็ส่วนของภาคประชาชนนะครับมีไปไหนมาแล้วบ้างครับนะต้องถามคุณอัชรานะคุณแอนนี่นะครับเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทางปปช.ในลงพื้นที่เยอะเลยนะฮะในเชียงใหม่ก็ดีต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยช่วยเล่าให้เราฟังสักที่ได้ไหมครับ
2: ก็จะเป็นการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
0: ครับตอนนั้นไปดูโครงการอะไรครับ
2: โครงการเกี่ยวกับการทำน้ำ
0: บริหารจัดการน้ำ
2: บริหารจัดการน้ำ
0: นะฮะมีเจอไหมฮะป้องกันทันไหมครับหรือว่าป้องกันไม่ทันแล้วนะฮะ
2: ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะก็มีการป้องปรามไปให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่างๆอะค่ะร่วมกับทีมบูรณาการสตงปปท.ค่ะคลังจังหวัดเนี่ยค่ะ
0: ครับซึ่งทีมบูรณาการส่วนนี้เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ทำ MOU กับปปช.ไว้ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะลงตรวจกันในทุกด้านเลยครับทั้งมิติเรื่องของการเงินการคลังนะครับทั้งมิติเรื่องของการทุจริตการเอื้อประโยชน์นะครับและก็มิติอื่นๆความคุ้มค่าต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าไปช่วยกันดูนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ากำลังคนของเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งสายตรวจสอบเองเนี่ยก็คงจะไม่สามารถไปดูทุกโครงการนะครับในมูลค่าเงินหลายสิบหลายร้อยหลายพันล้านได้ทุกโครงการก็คือส่วนของภาคประชาชนและแน่นอนครับว่าในช่วงนี้นะฮะจะไปพบใครก็ตามแต่เนี่ยก็มักจะมีแต่คนพูดว่านะครับพูดกันว่าเนี่ยเราต้องฝากความหวังไว้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับต้องฝากความหวังไว้กับเด็กรุ่นใหม่เราลองมาฟังมุมมองนะครับของน้องแท็กนะครับประธานยูทชิลภาคเหนือนะครับว่าได้มีโอกาสไปร่วมลงพื้นที่กับพี่ๆปปช.บ้างหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็มีมุมมองในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตอย่างไรบ้างครับ
3: โอเคครับขอสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับบางท่านอาจสงสัยว่ายูทชิลคืออะไรนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับกับคำว่ายูทชิลขออธิบายก่อนครับว่ายูทชิลคืออะไรยูทชิลครับก็คือเครือข่ายของเยาวชนที่ได้รับการจัดอบรมนะครับผ่านความรู้ของทางเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับที่ให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะครับเป็นทั้งระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ ็ระดับจังหวัดพี่จะขับเคลื่อนงานนะครับในการป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อความหวังว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเจอการทุจริตน้อยลงหรือว่าจะไม่เจอเลยนะครับยูทิวของเราครับจึงทำงานอยู่2ด้านนะครับก็คือในด้านของการทำได้เองทำได้เองนี่ก็คือในด้านที่เยาวชนอย่างพวกเราไม่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการอย่างเช่นการทำสื่อไม่ว่าจะเป็นการทำโปสเตอร์การทำวิดีโอนะครับหรือว่าการทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในเพจที่มีให้ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Facebook นะครับที่จะสามารถประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนอื่นๆได้หรือแม้แต่อีกด้านนึงครับก็คือการทำร่วมการทำร่วมก็คือเราสามารถไปทำร่วมกับองค์กรอื่นๆภายนอกเช่นเจ้าหน้าที่ของปปช.ที่เราไปร่วมลงพื้นที่ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเล่าถัดไปนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนนะครับที่เราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกิจกรรมของเขาได้นะทีนี้ที่พี่ชโบถามเมื่อกี้นะครับว่าเรามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่อย่างไรบ้างอันนี้ผมขอเล่าว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นภาพจริงว่าในโครงการเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วกระบวนการของปปช.ที่เขามีการป้องปรามเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมเข้าประชุมครับว่าเขาประชุมพิจารณาโครงการยังไงบ้างเขามีการอาจจะผิดยังไงบ้างไม่ใช่เชิงจับผิดสิผมพูดผิดอาจจะเป็นเชิง
4: ตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตแต่ว่ามีเยอะเลยนะฮะทุกครั้งที่ไปเจอหลายข้อสังเกตเลยนะครับ
3: ก็คือว่าอาจจะเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อไม่ให้มีการคดีแบบต่อไปอนาคตแล้วก็ได้ไปร่วมลงพื้นที่กับพี่ๆปปช.ภาค5ครับว่าในพื้นที่สถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรบางโครงการเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะเขามีการเบิกจ่ายประมาณไปมากแล้วแต่ผลการดำเนินการของเขาไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่เบิกจ่ายไปหรือแม้แต่บางพื้นที่ก็ยังแบบไม่ได้เริ่มในการทำโครงการแต่พี่ๆปปช.ก็สามารถตั้งข้อสังเกตได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จากนั้นพอได้ลงพื้นที่เสร็จปุ๊บเราก็เอาความรู้นะครับหรือว่าประสบการณ์ที่เราได้ลงพื้นที่เนี่ยลองไปแชร์กับเพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจว่ากระบวนการการทุจริตมันเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันได้อย่างไรครับ
4: มูลค่าสูงไหมเห็นความเสียหายเยอะไหมฮะเท่าที่เราได้เคยไปลงมา
3: ถือว่าเป็นมูลค่าที่หลายร้อยล้านเพราะว่าแต่ละโครงการเขาเบิกจ่ายไปอย่างเช่นของจังหวัดลำปางก็มีมูลค่าสูงกว่าประมาณ400กว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่าโครงการถนนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ประมาณโครงการละ700กว่าล้านบาทใช่คนถือว่าสูงมากๆแล้วก็ผลการดำเนินการก็แบบไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่เขาตั้งไว
4: ้แล้วในมุมมองของเราฮะภาคเยาวชนนะเรามีมุมมองมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ยังไงนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนนะฮะทุกท่านนะครับรับทราบอยู่แล้วละครับว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในไทยแต่ก็ได้รับคำยืนยันนะฮะบางส่วนจากปปช.เองก็ดีบางส่วนจากน้องแท็กเองก็ดีเนี่ยว่าเออมันก็ยังคงมีความพยายามนะครับซิกแซกนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ในมูลค่าวงเงินไม่น้อยนะครับเราคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงครับ
3: ในการทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่ามันไม่ได้ส่งผลเกิดผลดีหรือว่าผลประโยชน์อะไรต่อส่วนรวมเลยนะฮะถ้าจะมีความรู้สึกอย่างไรคือรู้สึกว่าอยากให้มันหยุดไปผมเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าถ้าประเทศไทยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันถนนของประเทศไทยจะปูด้วยแผ่นทองคำ
4: ซึ่งทองคำแพงมากเลยนะช่วงนี้นะ
3: ใช่คร
4: ับถ้าได้ปูตั้งนานแล้วนี่น่าจะรวยไปแล้วนะฮะ
3: ถูกต้องผมคิดว่าถ้าหากประเทศของเราเนี่ยไม่มีการทุจริตเราสามารถพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆได้เพราะว่ามันยังมีอีกหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือว่ากลุ่มได้โอกาสต่างๆที่เขายังรองบประมาณในส่วนที่จะสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้หรือว่าการพัฒนาต่างๆที่ประเทศไทยควรจะพัฒนาอันนี้ก็จะสามารถนำงบประมาณเนี่ยมาพัฒนาในด้านที่มันจำเป็นได้ถ้าหากอยากให้มันหายไปผมก็อยากให้มันหายไปครับในเรื่องของการทุจริต
4: นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะในหลายๆครั้งที่ได้มีโอกาสมาที่รายการเนี่ยว่าในการที่จะทำสิ่งนี้นะภารกิจนี้ก็คือการลดการทุจริตหรือการทำให้การทุจริตสิ้นไปเนี่ยสำเร็จเกิดขึ้นได้จริงเนี่ย นะอย่าฝากความหวังไว้ที่ปปช.หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวนะในวันนี้เรามีถือว่าเป็นพยานบุคคลแล้วกันนะจากเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆว่ามันเกิดขึ้นนะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆส่วนนะเพียงแค่เราหันหลังนะครับทำเป็นไม่สนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างก็ดีนะครับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐก็ดีเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีผู้ที่พยายามหาโอกาสนะครับในการหาช่องทางต่างๆเพื่อที่จะมาเอาเปรียบกับส่วนรวมนะครับในมุมมองเรื่องของความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับทางฝั่งปปช.ครับคุณแอนนี่ครับมีมุมมองว่ายังไงบ้างครับ
2: ก็ค่ะสำหรับภาคประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆถือว่าถ้าจะเรียกก็คือเป็นตาสับปะรดช่วยดูสอดส่องการดำเนินการของภาครัฐหน่วยงานรัฐในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ได้อะค่ะ
4: นะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะครับกับพื้นที่กับโครงการที่สุดแล้วนะครับในอีกส่วนหนึ่งครับก็เป็นส่วนที่อยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานปปช.เนี่ยนะครับมีนโยบายสำคัญหลายนโยบายเลยนะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้นะฮะมีการเร่งในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินนะครับหลายส่วนเช่นมีการใช้เงินงบกลางของปี2568งบประมาณกลางเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะใช้ไว้สำรองนะครับในการใช้จ่ายต่างๆในส่วนที่สำคัญจำเป็นที่จะต้องตั้งงบเร่งด่วนนะครับแต่ก็มีการให้ใช้งบประมาณส่วนนี้เนี่ยในการกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อขอโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 157,000 ล้านบาทนะแสนล้านนะครับที่ได้ถูกใช้ไปและตอนนี้ยังคงดำเนินการอยู่ครับกับอีกส่วนนึงครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับลองสอดส่องดูนะครับแถวบ้านท่านนะครับใกล้บ้านนะครับใกล้ที่ทำงานนะครับเห็นสังเกตเห็นป้ายสีเขียวๆหรือไม่นะฮะที่เป็นป้ายโครงการก่อสร้างต่างๆนะครับลองไปสังเกตงบประมาณในโครงการดูครับว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับในแต่ละโครงการทำอะไรบ้างนะครับสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าทุกๆภาคส่วนได้ช่วยกันนะครับร่วมกันในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆนะครับในการที่จะมาช่วยกันสอดส่องดูแลและสำคัญเลยอย่างที่คุณอัชราได้พูดเป็นในตอนต้นนะครับว่าถ้าเราสามารถระงับยับยั้งความเสียหายได้ตั้งแต่ตอนต้นก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นก็คือการป้องกันเชิงรุกส่วนนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์มากกว่าการมาไล่จับครับปกติเนี่ยนะฮะทุกท่านที่จำภาพของหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยนะครับก็จะจำภาพในการบุกจับใช่ไหมครับจับกุมส่งฟ้องขึ้นศาลจำคุกดำเนินคดีนะครับซึ่งนั่นเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแล้วครับและมูลค่างบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินคดีก็มีความเสียหายตามมาอีกเป็นระลอกครับจะดีกว่าไหมครับถ้าพวกเราทุกท่านนะครับมาช่วยกันดูตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการนะครับอย่างเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับทางทีมผมนะครับทีมคุณแอนนี่ทีมน้องแตกแล้วก็สตง.นะครับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆนะครับไปร่วมการลงดูที่ถนนที่ไหนนะผมจำชื่อไม่ได้นะแยกหนองจอม
3: แล้วก็สังขยอม
4: แยกหนองจอมกับแยกสังขยอมครับท่านไหนอยู่แถวนั้นนะครับถือว่าเป็นวิทยุนะฮะของเชียงใหม่นะครับท่านไหนอยู่แถวนั้นนะฮะช่วยกันสอดส่องด้วยนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมีสะพานและทางลอดตรงนั้นแล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยรถติดมากนะครับงบประมาณเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับมีมูลค่ามากกว่า500ล้านนะครับผมจำตัวเลขชัดเจนไม่ได้แล้วนะฮะแต่มีมูลค่ามากกว่า500ล้านครับประกอบไปด้วยทั้งการขุดนะครับดินที่ขุดไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแผนการก่อสร้างเป็นอย่างไรการเวนคืนที่ดินผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรใครมีข้อมูลเอามาแชร์กันได้นะครับส่งมาให้สำนักงานปปช.ภาค5ก็ได้ครับปปช.จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ครับนะหรือแจ้งผ่านเครือข่ายสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะหรือถ้าเป็นน้องๆนะครับให้ไปค้นหานะครับสืบค้นในInstagram นะหรือ Facebook Fanpage นะครับว่า Youth Chill
3: ไทยแลนด์
4: นะครับ
3: ชิวภาค5ก็ได้
4: ยุทธชิวภาค5นะฮะเด็กกับเด็กนะฮะน้องกับน้องคุยกันเนี่ยน่าจะเข้าใจมากกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้ประสานงานกับทางปปช.ภาค5เองนะครับในการที่จะมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับงบประมาณเมื่อวันก่อนเนี่ยทางปปช.ลงไปดูแล้วล่ะนะฮะก่อนที่จะเริ่มโครงการอีกนะครับความผิดปกติของ TOR กระบวนการต่างๆก็ได้ ตั้งข้อสังเกตไปเรียบร้อยแล้วกั้นไว้ก่อนครับกั้นไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าเราปล่อยระยะเวลาผ่านไปโครงการนี้เนี่ยก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับ3ปีถ้ารอปปช.ไปตรวจสุดท้ายนะครับผมเกรงว่าจะเหมือนอีกหลายๆโครงการที่เรื่องของคุณภาพปูนวัสดุนะครับต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคดีไปแล้วนะฮะก็คือป้องกันไม่ทันแล้วนะครับในวันแรกเนี่ยน้องแต็กก็ได้ไปร่วมลงด้วยนะฮะเราเห็นเราได้สัมผัสกับอะไรบ้างครับในวันแรกครับเกี่ยวกับโครงการถนนนี่ครับ
3: ในวันแรกนะครับที่ได้ไปร่วมลงพื้นที่นะครับก็เห็นตั้งแต่สภาพของถนนเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตไปอย่างที่พี่เทอร์โบบอกครับว่าถนนที่ทำการขุดออกไปเนี่ยแล้วนำกลับมาใช้ใหม่แล้วในโครงการก็ยังมีการนำดินนะครับมาสั่งซื้อดินเพิ่มอีกแล้วดินที่ทำขุดออกไปเนี่ยหายไปไหนอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งทางกรมทางหลวงก็ได้มีการตอบคำถามมาแล้วนะครับว่าจะเพราะว่าดินแต่ละที่เนี่ยสภาพมันเหมือนกันเนาะมันก็เลยจะไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็มีการเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ทำให้แจ้งกับปปช.ทราบแล้วครับแล้วก็ที่เห็นอีกหนึ่งอย่างครับก็คือสภาพของการสัญจรนะครับที่ว่าเอ้ยมันติดขัดจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีจราจรที่มีปัญหาจริงหรือเปล่าแล้วทำไมถึงจะต้องสร้างโครงการนี้จริงหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่เราได้พบเห็นครับผมที่เราไปลงพื้นที่มา
4: แล้วนี่เป็นแค่พาร์ทแรกนะโครงการยังไม่ลงเสาเลยนะ
3: ยังไม่ลงเสา
4: แล้วก็มีข้อสังเกตแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานเนี่ยอย่างเมื่อวันก่อนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานกรมทางหลวงที่2นะกรมทางหลวงที่2เนี่ยนะครับเขาก็มีความยินดีมากนะครับที่มีคนมาช่วยกันดูครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยงบประมาณที่เทลงไปนะครับในการสร้างถนนนะครับในการสร้างเส้นทางต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่กรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงชนบทท้องถิ่นเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับทั้งเรื่องของการซ่อมการสร้างใหม่การขยายถนนนะครับมีจำนวนไม่น้อยเลยและการที่มีพวกเราเนี่ยลงมาช่วยกันเนี่ยนะครับในการสอดส่องดูแลเนี่ยไม่ใช่แค่ปปช.อย่างเดียวนะครับหน่วยงานเขาก็ยินดีนะครับเต็มใจในการมาช่วยดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ดำเนินการจริงนะครับเป็นช่างในการก่อสร้างจริงก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่รับงานของรัฐนะครับก็จะเป็นภาคเอกชนอีกทอดหนึ่งบางทีเนี่ยถ้าพวกเรามาช่วยกันสอดส่องมาช่วยกันกำชับดูแลผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลเนี่ยให้ผู้รับเหมาเหล่านี้เนี่ยทำงานให้ถูกต้องนะติดตั้งไฟสัญญาณส่องสว่างป้องกันอันตรายจากจราจรได้ถูกต้องไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างแบบเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนเองนะครับกับพวกเรานะครับชาวเชียงใหม่เองนะแล้วเมื่อวานเราไปไหนกันนะฮะน้องแท็กนะฮะ
3: เมื่อวานเราไปดูพื้นที่เชียงดาวครับผม
4: ครับ
3: ใช่พื้นที่เชียงดาวจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการขยายถนนครับว่าเขาจะมีการขยายถนน4เลน
4: ครับ
3: เกิดขึ้นแล้วก็เราไปดูสภาพว่าเอ้ยเรามันจะมีการเว้นคืนพื้นที่ยังไงบ้างแล้วก็พื้นที่ดินที่หายไปเนี่ยมันจะหายไปไหนบ้างแล้วก็มีการเว้นคืนพื้นที่แล้วชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราไปดูแต่ก็ดอกจันไว้ครับว่าโครงการยังไม่เริ่มอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของเราไปไว้ก่อนครับ
4: โครงการยังไม่เริ่มแต่เริ่มแน่
3: แต่เริ่มแน
4: ่เริ่มแน่ในปีงบประมาณนี้แน่นอนนะ
3: ถูกต้องเพราะว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณมาแล้ว 15% ที่น่าจะที่ผมจำไม่ผิดตอนที่ประชุมวันนั้น
4: อ๋ออันนี้เป็นโครงการวันนี้ฮะ
3: โอเคคร
4: ับ เป็นโครงการวันนี้
3: สลับไปนิดนึง
4: ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องคุณผู้ฟังไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยนะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับอยู่ตรงแถวเส้นถนนที่จะตัดใหม่นะครับของกรมทางหลวงชนบทแถวสันป่าตองนะครับไป
3: สันกำแพง
4: สันกำแพงนะครับขออภัยครับเห็นไหมครับงงจริงๆด้วยนะครับแต่แถวสันกำแพงนะครับก็ไปพบเจอกันได้นะครับไปช่วยกันดูนะครับใครได้รับผลกระทบนะครับจากการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นการก่อสร้างถนนเส้นใหม่นี่แหละที่จะมาช่วยขยายนะครับกระจายนะครับทางการจราจรของเราเนี่ยให้ไม่ติดขัดมากยิ่งขึ้นนะครับตอนที่หนึ่งเนี่ยกำลังทำแล้วนะครับทำไปเสร็จ 15% นะฮะอย่างที่น้องแต็กว่าไปนะครับตอนที่2กับตอนที่3ตามมาแล้วเริ่มในปีนี้แน่นอนผูกสัญญาณในปีนี้แน่นอนแล้วเราจะมาดูกันว่าถนนที่สร้างถูกไหมคนที่ได้ควรจะคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะต้องมีการเวรคืนได้เงินครบถ้วนไหมแล้วคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่นำมาใช้เนี่ยนะครับถูกต้องได้ม.ก.หรือไม่เหล็กเส้นต่างๆนะเอามาจากบริษัทไหน นะฮะจะเป็นบริษัทที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตมาหรือไม่นะครับอย่างไรนะครับเพราะต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับก็มีหน่วยงานหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นจังหวัดในทางภาคเหนือนี่แหละนะครับก็ได้ลงไปดูมานะฮะลงไปตรวจสอบให้คำแนะนำนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับป้องกันเขาใช้คำว่าป้องกันไม่ทันแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าพยานหลักฐานต่าง

0: หลายท่านเนี่ยใช้ถนนเส้นนั้นในการวิ่งเป็นสายหลักในการไปทางเชียงรายนะครับทะลุไปเริ่มต้นตั้งแต่แยกเชียงดาวครับยาวไปถึงแยก
1: เม
0: ื
1: องง
0: ายนะครับเส้นนั้นจะถ้าท่านไหนนะฮะที่เป็นน้องๆนะฮะชอบถ่ายรูปนะฮะถ่ายภาพสวยๆนะเราจะเห็นภาพประจำก็คือการถ่ายรูปกับดอยหลวงเชียงดาวนะฮะที่ไปยืนอยู่ต้องไปยืนอยู่กลางถนนใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะตัดถนนใหม่แล้วนะครับเป็น4เลนนะฮะไม่แน่ใจว่าจะถ่ายภาพได้หรือไม่อย่างไรกำลังเริ่มแล้วนะครับถือว่ามาแจ้งข่าวให้รับทราบกันนะวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ทางฝั่งปปช.นะครับอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนบ้างนะครับที่ได้รับฟังมาในวันนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของปปช.นะคะการปราบปรามคนโกงก็คือหน้าที่ของปปช.ค่ะแต่ว่าการป้องกันไม่ให้เกิดการโกงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนค่ะเงินงบประมาณทุกบาทมาจากเหงื่อใครของพวกเราทุกคนนะคะในรูปแบบของภาษีวันนี้ปปช.ปรับบทบาทมาทำงานเชิงรุกค่ะเพื่อป้องกันเงินของท่านตั้งแต่ต้นทางแต่ก็อยากจะเชิญชวนท่านทุกท่านนะคะมาเป็นตาสับปะรดร่วมกับเราค่ะหากว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติแจ้งสายด่วนปปช.โทร1205หรือว่าช่องทางออนไลน์ของสำนักงานปปช.หรือสำนักงานปปช.ภาค5ได้เลยนะคะ
0: ครับและทางฝั่งน้องแต๊กแล้วครับ
2: ครับเราทำงานด้วยความหวังของเราครับว่าเราอยากมีอนาคตที่การทุจริตเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งวันนี้ครับภาคเยาวชนของเรานะครับทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาค5นะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับหรือว่าภาคอื่นๆนะครับในภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยเยาวชนได้เริ่มแล้วนะครับในการที่จะป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นครับจึงจะเชิญชวนครับผมในภาคของประชาชนทุกภาคส่วนครับมาร่วมกันจับตามองครับแล้วก็ร่วมกันครับในการป้องกันการทุจริตให้มันน้อยลงครับไม่ว่าจะเป็นในวันนี้หรือว่าจะเริ่มในวันไหนแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นนะครับเพื่ออนาคตนะครับของเยาวชนในวันนี้ครับผมขอฝากทุกคนด้วยครับ
0: นะครับและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเราไม่เริ่มนะครับในการที่จะมาร่วมกันจับตามองนะครับร่วมกันดูทั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลางหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆที่เป็นการก่อสร้างงบประมาณสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่ารายละเอียดเนี่ยนะครับอาจจะต้องขยายเวลาของรายการไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเรามีรายละเอียดอีกมากเลยครับที่เป็นใช้คำว่าบทเรียนจากอดีตนะครับจากการที่ปล่อยนะครับให้มีการทุจริตนะครับหรือจากการที่เราอาจจะหลงลืมในการเข้ามาเหลียวมองสิ่งรอบตัวว่าเอ๊ะอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่รอบตัวของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งครับที่ทั้งภาคประชาชนเองก็ดีหน่วยงานภาครัฐเองก็ดีเนี่ยนะจะได้มาร่วมกันนะครับสอดส่องดูแลนะครับไม่ใช่เพื่อสำนักงานปปช.ครับไม่ใช่เพื่อหน่วยงานรัฐใดหน่วยงานนัดรัฐหนึ่งนะครับแต่ผลประโยชน์สุดท้ายนะครับก็คือเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับชาวเชียงใหม่นะครับทุกท่านนะครับกับสิ่งที่เป็นเงินภาษีของพวกเราทุกคนที่จ่ายไปแล้วนะครับในทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่นๆใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์กับชุมชนรวมถึงเป็นประโยชน์กับใครก็ตามแต่นะครับพวกเราลูกหลานนะครับญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงนะครับรวมไปถึงชุมชนจังหวัดของเราเนี่ยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับถ้าพวกเรามาช่วยกันดูช่วยกันทำงานช่วยกันให้ข้อแนะนำให้ข้อสังเกตไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไปกับสายลมในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นถนนทางน้ำเสาไฟนะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพวกนี้มีราคาแพงทั้งสิ้นนะครับถ้าเราช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องสุดท้ายแล้วครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือพวกเราทุกคนนะครับการต่อต้านการทุจริตครับเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ครับเริ่มต้นจากการไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบและช่วยกันสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรมไปด้วยกัน และทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่นำมาเสนอในวันนี้ครับเราจะพบกันทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และ4ของเดือนครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปปช.ภาค5ได้ที่ Facebook แฟนเพจสำนักงานปปช.ภาค5ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: การอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่า150พร้อมคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบ ต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยะดาอุสปทปัตตานีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารูตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โจมตีชาวปาเลสไตน์ได้มากกว่า 1,330 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2,569 จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งต่อวันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัว
7: ยอชายยอต้มมือลองเพียงเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิโอคอลุ
10: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
5: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนการสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแน่นอนนะครับหวังว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้ไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับสุขภาพของไตเพราะว่าหลังๆนี้มีคนที่ป่วยเป็นโรคไตนั้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังเกตจากการที่เราปัสสาวะนี่แหละจะพบว่าเป็นโรคไตหรือไม่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจลองสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่ามีอาการอะไรผิดปกติกับร่างกายหรือไม่ไม่ใช่แค่เช็คร่างกายอย่างเดียวนะครับเช็คอะไรต่างๆที่ออกมาจากร่างกายหมอบางท่านก็บอกว่าเช็คอุจจาระหรือไม่ที่แน่ๆก็คือเกี่ยวกับปัสสาวะนี่แหละเพราะว่าการปัสสาวะนี้มันจะเกี่ยวกับโรคไตที่ต้องบอกว่าคนเราในประเทศไทยนั้นเป็นโรคไตกันเยอะสาเหตุนั้นมีมากมายแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับการกินนี่แหละเพราะว่าทราบกันอยู่ว่าในประเทศไทยนั้นเวลาที่จะรับประทานกันทีนี้จะรับประทานกันแบบที่เรียกกันว่าแซ่บๆใส่อะไรมากมายใส่เครื่องปรุงมากมายรวมกระทั่งอาหารเกี่ยวกับมันๆ นี้ชอบจริงๆปิ้งย่างอะไรต่างๆพวกนี้มันเกี่ยวกับไตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าอย่าคิดว่าโรคไตนั้นไกลตัวแต่จริงๆนั้นมันค่อยๆซึมเข้าไปหรือมันจะเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวจะสังเกตจากการที่สภาพร่างกายต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็การขับถ่ายปัสสาวะนั้นเปลี่ยนไปอีกด้วยแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าประเทศไทยนั้นจะกินอะไรที่มีรสจัดเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดอวัยวะที่ทำหน้าที่เนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือไตนี่แหละเพราะว่าเป็นอวัยวะสำคัญทำหน้าที่กรองของเสียแล้วก็รักษาความสมดุลของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไตทำงานหนักกินอะไรที่มันทำให้ไตต้องผลิตหรือกรองของเสียมากเกินไปเนี่ยแรกๆมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดอายุมากขึ้นเนี่ยไตก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีบางคนนั้นไม่ทราบนะครับแล้วในประเทศไทยเนี่ยทราบกันอยู่ว่าสิ่งปรุงแต่งอะไรในอาหารนั้นมีเยอะแยะในการทำอาหารสักครั้งหนึ่งเนี่ยใส่เครื่องปรุงอะไรมากมายตั้งแต่น้ำปลาเกลือเครื่องปรุงรสชูรสต่างๆพวกนี้แล้วเวลาที่ใส่ไปเนี่ยมันไม่ได้ใส่น้อยๆจะใส่กันเยอะมากๆรสชาติมันจะต้องเด่นออกมาคนไทยนั้นติดที่จะกินรสชาติเป็นหลักมากกว่าคุณภาพต่างๆที่จะรับประทานอาหารพวกนี้เอาง่ายๆก๋วยเตี๋ยว1ชามอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำก็ได้หรือบางทีก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งสิ่งที่ใส่ไปเนี่ยนอกจากร้านค้าที่เขาปรุงแต่งเกี่ยวกับน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่เกลือใส่ผงปรุงรสใส่อะไรต่างๆนั้นมากมายรวมกระทั่งเครื่องเทศต่างๆนี้ลงไปแล้วแต่เวลาที่ทำสำเร็จรูปใส่มาในชามของเราบางทียังไม่ทันชิมอะไรเลยใส่อะไรลงไปแล้วใส่พริกป่นใส่พริกดองต่างๆพวกนี้แล้วไม่ได้ใส่นิดหน่อยนะครับคนไทยกินเผ็ดก็ใส่เข้าไป1ช้อนใส่ไปแล้วพริกดองอีกใส่เข้าไปอีกรสชาติก็จะเปรี้ยวขึ้นน้ำตาลตามไปอีกแน่นอนนะครับมันเป็นเครื่องปรุงรสที่มันขาดไม่ได้จริงๆนอกจากนั้นแล้วมีอะไรยังใส่ไปอีกอย่างเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่างๆนี้ใส่กะปิลงไปอีกถ้าท่านผู้ฟังนั้นเคยเห็นนะครับว่าเขากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แบบน้ำตกอะไรพวกนี้เขาจะใส่กะปิลงไปอีกเรียกกันว่าเพิ่มรสชาติเพิ่มความแซ่บเข้าไปนั่นแหละคือสิ่งที่ไปทำลายไตอย่างดีแรกก็ไม่เท่าไหร่ละรับประทานมากๆไตนั้นก็จะทำงานมากขึ้นเมื่อทำงานมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาของผู้คนในปัจจุบันนี้ก็เกี่ยวกับไตเนี่ยก็มาจากการรับประทานอาหารที่มันเป็นรสจัดๆนี่แหละอ่ะส้มตำมะละกอตำแบบไทยตำแบบลาวพูดกันชัดๆแบบนี้เลยตำทั่วไปนี่ก็ตำปูอ่ะนอกจากใส่ปูไปแล้วใส่น้ำปลาอาจจะใส่ปลาลงไปอีกของเหล่านี้เป็นเครื่องปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันขาดไปได้จริงๆแหมถ้ารสชาติมันไม่แซ่บเนี่ยมีการเติมเข้าไปอีกหรือชิมก่อนมันยังไม่ได้ก็ใส่เข้าไปจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าได้และแซ่บและเผ็ดและนั่นแหละถึงเอามากินกันแล้วคนเราเนี่ยมันไม่ใช่กินกันนิดหน่อยมันกินกันบางทีครบ3มื้อเลยอาหารพวกนี้มันขาดไม่ได้จะมากินแบบที่เรียกกันว่าจืดๆนั้นคนไทยกินไม่ค่อยเป็นคนไทยจะทำอาหารแบบรสจัดแล้วอาหารพวกนี้มันก็คืออาหารที่ไตจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำให้คนไทยนั้นเป็นโรคไตมากๆถ้าสามารถเช็คก่อนสามารถที่จะรักษาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากๆแล้วเนี่ยเข้าระยะสุดท้ายเนี่ยแน่นอนนะครับ
ไตก็จะใช้ไม่ได้ก็จะเกิดอาการไตวายหรือบางทีก็ต้องฟอกไตกันเสียเงินเสียทองกันอีกเพราะว่าเวลาฟอกไตนั้นมันไม่ใช่ฟอกแค่อาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งนึงมันฟอกบางทีอาทิตย์1ถึง2ครั้งหรือไม่ก็3ครั้งที่จะฟอกไตเพื่อให้สภาวะของเลือดนั้นปกติเพราะว่าไตนั้นเป็นการกรองของเสียก็ต้องมาใช้เครื่องฟอกไตข้างนอกนั้นกรองสิ่งต่างๆหรือของเสียออกจากเลือดเพื่อให้เลือดนั้นสะอาดเพราะว่าไตของเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้ไตข้างนอกนี่แหละเป็นสิ่งที่จะฟอกเลือดของเราเพราะฉะนั้นคนเราเป็นโรคไตกันเยอะหรือไม่ก็มีอาการเกี่ยวกับไตมากขึ้นเช่นไตอักเสบมีนิ่วในไตหรือไม่ก็ปัสสาวะผิดปกติต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตกันดีๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่จะต้องลดเนี่ยก็คือการที่จะลดเกี่ยวกับรับประทานอาหารที่รสจัดต่างๆเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดต่างๆพวกนี้มีผลต่อไตทั้งนั้นค่อยๆทานอาหารที่มันจืดลงสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเริ่มเป็นไตนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเลยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เค็มจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ปรุงแต่งอาหารเนี่ยคนไทยชอบทานอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่ทำเค็มเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเค็มหมูเค็มปลาเกลือต่างๆพวกนี้เรียกกันว่าชอบจริงๆเลยอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆปลาอินทรีแบบเนี้ยใช้เกลือเท่าไหร่ที่จะต้องหมักให้มันเค็มสุดๆแต่ว่าเวลารับประทานแล้วแหมมันอร่อยจริงๆคนเรานี้ชอบจริงๆแค่ทานปลาอินทรีทอดแค่นี้ทานอาหารได้เยอะเมื่อทานอาหารได้เยอะก็กินอะไรไปเยอะกินความเค็มเข้าไปเยอะๆมันก็สะสมทำให้ไตนั้นอาจจะมีปัญหาขึ้นได้นี่แหละนอกจากว่าเราทานอาหารแซ่บๆแล้วสิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งทำให้เกิดปัญหากับไตเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คสุขภาพของไตถ้าเกิดว่าไม่ไปตรวจเกี่ยวกับไตตรวจค่าเลือดต่างๆพวกนี้มันก็จะบ่งบอกได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไปเนี่ยลองเช็คแบบง่ายๆกับสุขภาพของไตโดยการที่เช็คจากปัสสาวะนี่แหละที่เราปัสสาวะออกมาถ้าเกิดว่าสีอะไรต่างๆมันผิดปกติต่างๆพวกนี้คนที่จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเราจะสังเกตอย่างไรล่ะต้องบอกว่ามันมี4สัญญาณถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติในการปัสสาวะควรที่จะต้องรีบไปหาแพทย์โดยด่วนเลย4สัญญาณนั้นมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องไตนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตกันว่าเรามีความผิดปกติของไตหรือเปล่าถ้าสังเกตกันง่ายๆก็คือว่าสังเกตจากปัสสาวะนี่แหละมันเช็คสุขภาพไตได้เพราะว่ามันมี4อาการเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายว่ามันมีความผิดปกติของไตหรือไม่โดยที่เราจะต้องสังเกตปัสสาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอนเพราะว่าจะช่วยบ่งบอกหรือบ่งชี้ความผิดปกติของไตแล้วก็ระบบทางเดินปัสสาวะได้เป็นอย่างดีหากเกิดเกี่ยวกับโรคไตในระยะเริ่มต้นโดยทั่วไปเนี่ยไตจะทำหน้าที่กรองเลือดกักเก็บโปรตีนแล้วก็เม็ดเลือดไว้ในกระแสเลือดพร้อมกับขับของเสียออกมาในรูปแบบของปัสสาวะแต่ถ้าเกิดว่าไตทำงานผิดปกติไปเนี่ยลักษณะของปัสสาวะอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็มี4อย่างเหมือนกันถือว่าเป็นสัญญาณของการทำงานของไตที่จะบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างโดยอันดับแรกเนี่ยปริมาณปัสสาวะอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าปริมาณปัสสาวะเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการทำงานของไตแต่ละคนจะมีปริมาณแตกต่างกันตามการดื่มน้ำแล้วก็สภาพร่างกายแต่โดยทั่วไปนั้นผู้ใหญ่จะมีปริมาณปัสสาวะประมาณ 1,000 ถึง 2,000 มิลลิลิตรต่อวันหากปัสสาวะมากผิดปกติจะสัมพันธ์กับภาวะต่างๆเช่นไตทำงานผิดปกติกลุ่มอาหารเนโตรฟิกโรคต่อมหมวกไตเบาหวานนิ่วหรือการอักเสบของทางเดินปัสสาวะรวมกระทั่งโรคกระเพาะปัสสาวะในทางกลับกันเนี่ยหากปัสสาวะน้อยผิดปกติหรือปริมาณต่ำกว่า500มิลลิลิตรต่อ24ชั่วโมงเนี่ยในผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะปัสสาวะน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากกรวยไตอักเสบไตวายมะเร็งไตหรือโรคของระบบทางเดินปัสสาวะควรที่จะพบแพทย์โดยด่วนเลยอย่างที่2ก็คือว่าปัสสาวะใสและไม่มีฟองหรือมีเพียงเล็กน้อยนอกจากสีที่สังเกตแล้วเนี่ยลักษณะของปัสสาวะก็เป็นสิ่งสำคัญโดยปัสสาวะของผู้ที่มีไตแข็งแรงเนี่ยจะมีลักษณะใสไม่ขุ่นไม่มีตะกอนเลือดลิ่มเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมออกมานอกจากนี้ปัสสาวะปกติอาจจะมีฟองเล็กน้อยจากแรงกระแทกของปัสสาวะแต่ฟองนั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วแต่หากมีฟองจำนวนมากหรือฟองยังคงอยู่นานอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีโปรตีนรั่วออกมากับปัสสาวะซึ่งจะเป็นอาการที่พบในโรคไตนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือภาวะหลั่งน้ำอสุจิย้อนกลับในผู้ชายได้อย่างที่3ก็คือว่าสีของปัสสาวะนี่แหละจะดูอย่างไรว่าอยู่ในช่วงปกติปัสสาวะของคนทั่วไปจะมีสีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนสีเหลืองอัมพันซึ่งเกิดจากสารสีธรรมชาติที่เรียกกันว่ายูโรโครมความเข้มหรืออ่อนของสีเนี่ยอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากสีปัสสาวะเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนแบบผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตอย่างเช่นว่าสีขาวขุ่นอาจจะเกิดจากนิ่วในไตหรือการติดเชื้อแบบรุนแรงใสเหมือนน้ำเปล่าอาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเบาจืดความผิดปกติของการทำงานของไตหรือไม่บางทีสีเหลืองเข้มหรือสีส้มตลอดทั้งวันอาจจะเกิดภาวะไตทำงานบกพร่องหรือร่างกายขาดน้ำได้สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหากปัสสาวะมีสีแดงสีชมพูสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลักษณะคล้ายเลือดปนเนี่ยควรที่จะไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจจะเป็นสัญญาณของโรคไตรุนแรงหรือไตวายเฉียบพลันมะเร็งในไตอย่างไรก็ตามสีปัสสาวะผิดปกติอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อต่อมลูกหมากโตภาวะเม็ดเลือดแดงแตกหรือโรคกรรมพันธุ์บางชนิดดังนั้นควรจะเข้าไปรับการตรวจเพื่อจะวินิจฉัยได้ถูกต้องและอย่างสุดท้ายอย่างที่4เนี่ยไม่มีกลิ่นผิดป

0: กลิ่นคล้ายไข่เน่าร่วมกับปัสสาวะปนเลือดหรือสีน้ำตาลเข้มถ้าเกิดว่าเป็นโรคตับเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะมีกลิ่นคาวจากความผิดปกติจากการเผาผลาญบิลิบิลูบินโดยมักจะมีอาการตัวเหลืองและก็ตาเหลืองร่วมด้วยแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับโรคเบาหวานเนี่ยอาจจะทำให้ปัสสาวะมีกลิ่นหวานผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์หรือภาวะรูรั่วของกระเพาะปัสสาวะอาจจะทำให้ปัสสาวะนั้นมีกลิ่นรุนแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตปัสสาวะมันก็จะช่วยประเมินสุขภาพไตได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยโรคได้ด้วยตัวเองเนื่องจากว่าลักษณะของปัสสาวะอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายปัจจัยเช่นปริมาณน้ำดื่มอาหารยาบางชนิดหรือวิตามินต่างๆที่เราดื่มเรากินเข้าไปแต่ว่าถ้ามันผิดปกติของปริมาณสีกลิ่นหรืออาการร่วมเช่นปวดเอวมีไข้ปัสสาวะแสบขัดหรือเลือดปนควรที่จะเข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือไปหาหมอดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชโอรสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181นะครับขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณวันนี้ดิฉันสุกัญญาตะเคียนเกลี้ยงและคุณนันทพัฒน์ปันกันร่วมกันดำเนินรายการค่ะค่ะก็มาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะคะก็วันนี้นะคะทางรายการหน้าต่างเชียงใหม่ของเราก็มีหัวข้อการสนทนานะคะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าสาระทางด้านสุขภาพดีๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมบริจาค กับสภากาชาดไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะทางจังหวัดน่านนะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบนะคะจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากให้นั้นในหลายๆพื้นที่นะคะของจังหวัดน่านก็ถ้าท่านใดสนใจบริจาค ก็สามารถที่จะร่วมบริจาค กับสภากาชาดไทยได้นะคะ
3: ค่ะซึ่งจากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือของเราซึ่งก็คือจังหวัดน่านนะคะทางสภากาชาดไทยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสถานีกาชาดและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เร่งสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งสภากาชาดไทยนะคะก็เลยมาขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะซึ่งการบริจาคนะคะสามารถบริจาคได้ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันนะคะเลขที่บัญชี045304-6370นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ045304-6370นะคะซึ่งกรณีโอนเงินนะคะก็สามารถประสงค์รับใบเสร็จรับเงินได้นะคะโดยจะต้องมีการแจ้งชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนผู้เสียภาษีที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลนะคะพร้อมทั้งระบุในอีเมลว่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะพร้อมทั้งแนบสลิปการโอนเงินบริจาคมาทางอีเมล donation@redcross.or.th หรือ LINE @redcrossfund นะคะหรือสแกน QR code e-donation ที่เพจ Facebook ของสำนักงานจัดหารายได้

0: ยสภากาชาติไทย Donation Hub นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามของบุคคลอื่นได้นะคะจะต้องออกเป็นชื่อของเจ้าของบัญชีเท่านั้นค่ะข้อสังเกตนะคะกรณีสแกนผ่าน SCB Mobile App นะคะเมื่อสแกนแล้วท่านจะพบข้อความปรากฏที่หน้าจอค่ะว่าท่านกำลังทำรายงานทำรายการ e-donation อยู่ให้กดเลือกยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับนะคะหากท่านกดยอมรับก็จะพบหน้าจอทำรายการบริจาคค่ะมีข้อความขึ้นว่าเพื่อสภากาชาติไทยและมีหมายเลขขึ้นมาว่าเป็น09940016012795ค่ะเลขที่อ้างอิงคือ005สัตว์ disaster นะคะและตามด้วยช่องหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นเจ้าของบัญชีค่ะทำรายการบริจาคดังกล่าวนะคะโดยข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปที่กรมสรรพากรเองนะคะหากไม่ปรากฏข้อมูลดังที่ได้ว่ามานะคะก็สามารถยกเลิกรายการได้ทันทีนะคะหรือว่าสามารถตรวจสอบประวัติการบริจาคได้นะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางนะคะการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยทางภาคเหนือซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีความเสียหายก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าได้รับเงินบริจาคส่วนนี้ไปเราก็จะได้นำไปฟื้นฟูในระยะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะที่ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีสาระน่ารู้ดีๆด้านสุขภาพนะคะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะถ้าเราได้ติดตามข่าวนะคะช่วงนี้ก็จะมีโรคอยู่โรคนึงนะคะที่ทำให้คนที่อายุน้อยๆนะคะโดยเฉพาะเพศชายนะคะอายุประมาณไม่เกิน40นะคะหรืออยู่ในช่วงนี้ค่ะเขาเรียกว่าเสียชีวิตกระทันหันได้ซึ่งโรคนั้นก็คือโรคไหลตายนะคะโรคไหลตายก็ถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่ชายไทยควรใส่ใจก่อนหลับไม่ตื่นนะคะก็จากงานวิจัยนะคะก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะมียีนโรคไหลตายแนะผู้ที่มีประวัติครอบครัวหลับไม่ตื่นนะคะสังเกตอาการเสี่ยงแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาแต่เนิ่นๆนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมปรับพฤติกรรมนะคะเพื่อลดอาการเสียชีวิตนะคะในขณะที่หลายคนพยายามที่จะนอนหลับนะคะจะนอนให้หลับนะคะคือยิ่งหลับดึกยิ่งดีต่อสุขภาพแต่สำหรับคนอีกจำนวนหนึ่งนะคะการนอนก็ถือว่าเป็นภัยเงียบที่อาจทำให้พวกเขาไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกเลยนะคะเพราะว่าโรคไหลตายหรือที่เรารู้จักในชื่อว่าบูกันดาซินโดรมนะคะอย่างที่ปรากฏในข่าวที่ว่ามียูทูบเบอร์นะคะสายท่องเที่ยวนะคะอายุไม่เยอะนะคะประมาณ26ปีนะคะชาวบุรีรัมย์นะคะเป็นคนอีสานนะคะแล้วก็ดาราชายชื่อดังนะคะอันนั้นก็สายยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะหรือว่าคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรโดยโรคไหลตายนะคะพบมากในประชากรชายนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในส่วนของประเทศไทยเขาบอกว่าพบอัตราผู้ป่วยโรคนี้มากที่สุดในคนที่อยู่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือซึ่งโรคนี้ก็มักจะเกิดกับชายหนุ่มนะคะร่างกายปกติแข็งแรงโดยจะหลับแล้วก็ละเมอก่อนเสียชีวิตไปนะคะเหมือนหลับสบายๆไปนะคะแล้วก็โรคไหลตายคืออะไรเดี๋ยวคุณนันทภัทรจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ
0: ค่ะโรคไหลตายนะคะก็คือการเสียชีวิตขณะนอนหลับนั่นเองซึ่งอย่างถ้าเป็นของที่ญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะเรียกกันว่าปอกกุรีเดซินโดมนะคะ
1: น่ารักมาก
0: ใช่ค่ะที่ประเทศอื่นก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปนะคะซึ่งในบางรายเนาะก็จะมีอาการค่ะแต่บางรายก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะซึ่งทำให้ไม่รู้ตัวนั่นเองว่าคนคนนั้นป่วยเป็นโรคนี้อยู่นะคะทั้งนี้ก็มีการวินิจฉัยโรคไหลตายได้หลายวิธีด้วยกันค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็จะใช้วิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะหรือว่า ECG นั่นเองซึ่งคนที่เป็นโรคไหลตายนะคะก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะทำให้เสียชีวิตได้นั่นเองซึ่งโรคนี้นะคะมักจะแสดงอาการในเวลากลางคืนค่ะเป็นอาการที่เรียกว่า agonal breathing นะคะหรือว่าหายใจเฮือกที่เกิดขึ้นภายหลังหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะแล้วทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะก็จะทำให้คนไข้หรือว่าผู้ที่เป็นเนี่ยมีอาการกระสับกระส่ายเกรงแล้วก็เหมือนจะเป็นลมในขณะนอนค่ะอาการก็คือถ้าเมื่อตื่นขึ้นนะคะก็จะรู้สึกเบลอๆค่ะบางคนก็เป็นลมในเวลากลางวันหรือว่าเป็นลมตอนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรหนักๆนั่นเองและในรายที่เป็นร้ายแรงก็คือจะนอนเสียชีวิตไปเลยค่ะแล้วทำไมนะคะคนไทยถึงเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะเขาบอกว่า โรคไหลตายเนาะพบได้มากในหมู่คนเอเชียค่ะโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะโดยอัตราการเกิดโรคในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจะอยู่ที่พบคนไข้เป็นนะคะ1คนในจำนวน 1,000 คนนั่นเองในขณะที่ประเทศอื่นนะคะอัตราส่วนจะอยู่ที่1ต่อ 2,000 คนค่ะแต่ทั้งนี้เราก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าทำไมโรคนี้จึงพบเยอะในคนไทยนะคะแต่ก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของพันธุกรรมค่ะแต่ก็กำลังมีการสืบหาข้อมูลกันอยู่นะคะว่าเป็นพันธุกรรมตัวไหนที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้นะคะแม้ในประเทศไทยนะคะโรคไหลตายจะพบได้มากในภาคเหนือและภาคอีสานค่ะและพบได้น้อยในภาคใต้นะคะโดยพบว่าในคนภาคอีสานนะคะจะมีระดับโพแทสเซียมต่ำค่ะซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดภาวะไหลตายหรือเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาลองติดตามข่าวกันอีกทีนะคะหรืออาจจะเป็นสมมติฐานในเรื่องของอาหารการกินค่ะที่เขาบอกว่าคนภาคเหนือกับภาคอีสานจะกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าภาคอื่นๆก็ต้องมาลองดูอีกทีว่าเป็นสาเหตุจริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าหากเราจะสรุปง่ายๆสาเหตุของการเกิดโรคไหลตายจะมีอยู่ด้วยกัน2สาเหตุค่ะก็คือสาเหตุทางพันธุกรรมและสาเหตุที่ไม่ใช่พันธุกรรมนะคะสาเหตุที่เป็นพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการไหลเข้าไหลออกของโซเดียมของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการศึกษาในประเทศไทยพบว่ามีคนมียีนกลายพันธุ์ดังกล่าวนี้เพียง 7-8% เท่านั้นนะคะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุที่ไม่ใช่ส่วนของพันธุกรรมค่ะโดยปกติคนเป็นโรคไหลตายนะคะก็อาจจะไม่แสดงอาการอะไรเลยแต่บางครั้งก็มีปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะและนำไปสู่การเสียชีวิตได้นั่นเองถ้าหากเป็นโรคไหลตายแล้วมีไข้นะคะโอกาสที่จะทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็จะสูงมากขึ้นด้วยนะคะนั่นหมายความว่าโอกาสในการเสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นปัจจัยเสี่ยงก็อย่างเช่นว่าผู้ชายเนาะที่จะมีโอกาสเป็นโรคไหลตายค่ะก็จะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารประเภทข้าวแป้งน้ำตาลแล้วก็แอลกอฮอล์จำนวนมากเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: พักฟังเพลงกันไปแล้วนะคะอย่างที่คุณนันทพัฒน์บอกนะคะว่าสาเหตุหลักนะคะที่ก่อให้เกิดโรคไหลตายไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมหรือว่าไม่ใช่ส่วนของพันธุกรรมผู้ชายในภาคเหนือภาคอีสานเป็นเยอะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะเขาบอกว่าคนภาคเหนือส่วนใหญ่ทานข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวอาจจะเจอคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยกันอยู่นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสัญญาณเสี่ยงนะคะว่าเป็นโรคไหลตายได้อย่างไรนะคะชายไทยนะคะมีความเสี่ยงเป็นโรคไหลตายแต่การตรวจคัดแยกชายไทยทั้งหมดเพื่อค้นหาความเสี่ยงนะคะในการเป็นโรคนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าต้องตรวจคลื่นหัวใจนะคะเป็นรายบุคคลนะคะก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เลยแนะนำให้นะคะเฉพาะผู้ที่มีสัญญาณเสี่ยงนะคะมาพบแพทย์เพื่อตรวจคลื่นหัวใจนะคะโดยสามารถประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ดังนี้นะคะก็คือคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไหลตายนะคะก็ควรที่จะมีการมาตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะเพราะว่าหากคนในครอบครัวหรือเครือญาตินะคะเป็นโรคไหลตายหรือว่าเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงอายุยังน้อยเช่น 40-50 ปีลงมาโดยเฉพาะขณะหลับนะคะคนในครอบครัวคนอื่นๆก็จะมีความเสี่ยงเข้าข่ายจะเป็นโรคไหลตายได้นะคะแต่หากอายุมากกว่านั้นหรือสูงอายุแล้วมักจะเป็นโรคเส้นเลือดอุดเส้นเลือดไขมันอุดตันหรือโรคอื่นๆมากกว่าที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคไหลตายแล้วก็สัญญาณเสี่ยงที่2นะคะที่ควรมาตรวจก็คือเคยมีอาการเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะคนอายุน้อยนะคะการเป็นลมที่เชื่อมโยงกับโรคไหลตายมักมีอาการที่ไม่เหมือนเป็นลมธรรมดาเช่นก่อนเป็นลมจะมีอาการหัวใจเต้นไม่ปกติหรือมีอาการใจสั่นเป็นลมเป็นเวลานานตื่นมาแล้วเบลอหรือมีอาการชักร่วมด้วยนะคะหรือเป็นลมในขณะที่ไม่ควรจะเป็นเช่นออกกำลังกายแล้วเป็นลมนะคะส่วนสัญญาณเสี่ยงที่3ก็คือมีความผิดปกติเวลานอนหลับเช่นมีอาการกระสับกระส่ายหรือมีภาวะหายใจติดขัดนะคะหรือมีอาการเกร็งร่วมด้วยแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้ามีอาการมึนงงเบลอๆเหมือนกับสมองขาดเลือดอันนี้ก็คือสัญญาณเสี่ยง3สัญญาณเสี่ยงนะคะที่ควรจะไปรับการตรวจนะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะไม่ได้มีความเสี่ยงหรือสัญญาณพวกนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปทำก็ได้นะคะแล้วทีนี้เราจะรักษาโรคไหลตายได้ยังไงคะมีวิธีการยังไงบ้างนะคะคุณนันทพัฒน
1: ์ค่ะสำหรับการรักษาโรคไหลตายนะคะหัวใจของมันเลยก็คือตอนนี้ยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาอย่างแน่ชัดนะคะแต่ก็หากว่าท่านใดนะคะมีความเสี่ยงแล้วแพทย์พิจารณาให้ทำการรักษาเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้รักษาแบบประคับประคองตามอาการไปนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งเลยก็คือการฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติค่ะสำหรับในผู้ที่มีอาการของโรคไหลตายแล้วนะคะในอย่างเช่นคนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นแล้วเคยปั๊มหัวใจขึ้นมาอันนี้แพทย์เขาก็จะให้ฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัตินะคะโดยจะฝังเครื่องเข้าไปใต้ผิวหนังค่ะแล้วก็จะใส่สายเข้าไปที่หัวใจค่ะการทำงานของเครื่องนี้ก็คือเมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเครื่องนี้ก็จะทำการตรวจค่ะตรวจเจอเนาะถึงการหยุดเต้นของหัวใจแล้วก็จะทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเองโดยอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นได้นั่นเองสองนะคะการทำจี้ไฟฟ้าค่ะเป็นการรักษาที่ได้ผลดีนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนาะก็ทางโรงพยาบาลจุฬานะคะก็ได้นำมาใช้เป็นที่แรกอยู่นะคะก็จะทำการจี้ไฟฟ้าด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงค่ะกับคนไข้ที่มีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นพริ้วนะคะซึ่งการดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสรอดจากโรคไหลตายนั้นจะทำอย่างไรได้นะคะเขาบอกว่าการเป็นโรคไหลตายไม่จำเป็นจะต้องตายเสมอไปค่ะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่ามีความเสี่ยงหรือว่าไปตรวจร่างกายเนาะแล้วบังเอิญเจอว่ามีคลื่นหัวใจผิดปกติมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไหลตายการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก็จะช่วยเพิ่มการดูแลทำให้ลดโอกาสการตายได้ซึ่งเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะ
0: ก็ที่เขาบอกนะคะก็คือการรักษาแต่เนิ่นๆกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็สำคัญนะคะแล้วก็การที่รู้ตัวเนาะว่าคนในครอบครัวนะคะมีประวัติแล้วไปเช็คก่อนนะคะด้วยการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็จะช่วยวินิจฉัยได้แต่เนิ่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแล้วก็เมื่อตรวจพบนะคะ ว่าเป็นโรคไหลตายนะคะก็ทีมแพทย์ก็จะแนะนำให้คนไข้นะคะทราบถึงปัจจัยที่ไปกระตุ้นนะคะที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วจะทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งคนไข้ก็จะควรหลีกเลี่ยงนะคะยากลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์ลดการทำงานนะคะของโซเดียมชาแนลนะคะแล้วก็สองคือเวลามีไข้ก็คือควรถ้ามีไข้สูงๆก็ควรที่จะทำตัวให้สบายโดยการเช็ดตัวลดไข้ทานยาลดไข้นะคะพยายามอย่าให้มีไข้สูงเพราะว่าอาการไข้สูงอาจจะนำไปสู่ของอาการชักได้นะคะซึ่งมันก็จะมีผลต่อหัวใจด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มที่มึนเมาหรือสารเสพติดทุกชนิดเช่นกัญชาโคเคนแล้วก็พวกสารเสพติดอื่นๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วก็พลังงานสูงนะคะค่ะก็สำหรับก็ขอทิ้งท้ายนะคะวันนี้นะคะด้วยข้อเสนอแนะเพื่อสุขภาพนะคะว่าการทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงๆนะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นโรคไหลตายได้ทุกคนนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคนี้แต่ถ้าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไหลตายแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลสูงๆนะคะแล้วก็งดการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็งดอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนนะคะก็คือทานอาหารเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งนอนทันทีนะคะซึ่งผลเสี่ยงของการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็จะมาจากสิ่งนะคะพฤติกรรมที่เราทำไปอย่างที่ว่าข้างต้นนะคะก็การเสียชีวิตจากโรคไหลตายนะคะถ้าคนปกตินะคะก็กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงๆได้นะคะก็แต่ถ้าอาหารคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะทำให้เป็นโรคอ้วนโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดอุดตันนะคะแล้วก็กลุ่มโรค NCD นะคะเพราะฉะนั้นการงดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็งดอาหารมื้อหนักในช่วงก่อนนอนก็จะช่วยให้ลดปัจจัยเสี่ยงตัวนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระดีๆนะคะที่เรานำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในสัปดาห์นี้นะคะก็สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายชัยชนกกล่าวว่าได้รับตรวจให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pinpoint Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำจ่ายสินของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษ กับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 กม.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569วันนี้ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่มีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการประกาศเตือนฉบับที่5นะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่30สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับวันที่30สิงหาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์พรุ่งนี้นะครับวันที่31สิงหาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์วันที่1กันยายน2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ขออภัยนะครับอุตรดิตถ์และก็จังหวัดตากวันที่2กันยายน2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์และก็พิษณุโลกนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับนี่ก็เป็นการประกาศเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่30สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569นะครับในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่30สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ซึ่งทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนดินถล่มนะครับได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับได้มีการประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระหว่างวันที่30สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์
ภัยในพื้นที่นะครับโดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและก็ข่าวสารจากทางราชการรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มให้มีการแจ้งประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวตามทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเกิดฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่เกิดภัยก็ให้มีการประกาศแจ้งให้ปิดพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในส่วนของการเตรียมพร้อมเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศดูทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของสภาพอากาศนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับในส่วนของทางจังหวัดน่านนะครับก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการส่งอสนะครับกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน50นายนะครับพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายซึ่งก็เป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางอส.เชียงใหม่นะครับก็เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง10วันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายซึ่งเป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้เดินทางกลับมาถึงที่ตั้งร้อยอส.จังหวัดเชียงใหม่1นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านระหว่างวันที่20ถึง29สิงหาคม2569รวม10วันนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจกำลังพลสมาชิกอส.เชียงใหม่ก็ได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยตามที่ได้รับมอบหมายนะครับเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการเข้าสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่านรวมถึงการบูรณาการกำลังของฝ่ายปกครองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยยึดความปลอดภัยและก็ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ใกล้เข้าสู่ในช่วงของฤดูฝุ่นแล้วนะครับหลังจากที่ทุกๆปีนะครับก็จะพบในเรื่องของปัญหาฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการเผาไม่ว่าจะเป็นการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรการลักลอบเผาป่าการเผาขยะต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องในชุมชนด้วยนะครับซึ่งผลกระทบดังกล่าวนะครับก็ได้มีการส่งเสริมเพื่อที่จะลดการเผาในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับก็มีการส่งเสริมเรื่องของการงดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรและก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเผามาเปลี่ยนเป็นวิธีการไถกลบนะครับเพื่อที่จะนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านี้นำมาเป็นปุ๋ยบำรุงพืชต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการลดในเรื่องของการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับซึ่งการไถกลบเพื่อที่จะทดแทนการเผาก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรซึ่งการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรลงไปในดินนอกจากจะช่วยลดปัญหาการเผาแล้วนะครับก็ยังเกิดประโยชน์ต่อการผลิตพืชอีกหลายประการได้แก่การเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินจะช่วยให้โครงสร้างดินดีเหมาะกับการเพาะปลูกพืชนะครับลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มผลผลิตส่งผลให้ดินโปร่งรากพืชซ่อนใส่ง่ายพืชหาอาหารได้ง่ายเจริญเติบโตได้ดีผลผลิตสูงนะครับลดปัญหาเรื่องโรคและก็วัชพืชทำให้มีการใช้สารเคมีน้อยลงรักษาระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินช่วยลดปัญหาดินเปรี้ยวแล้วก็ดินเค็มด้วยแล้วก็ในเรื่องของการลดปัญหามลพิษทางอากาศนะครับซึ่งการไถกลบควรทำควบคู่ไปกับการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายของเศษวัสดุทางการเกษตรให้เป็นปุ๋ยพืชสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นซึ่งเทคนิคการไถกลบนะครับก็คือในพื้นที่นาแห้งขั้นตอนแรกนะครับก็คือการไถกลบต่อสางฝั่งข้าวด้วยไถหัวหมูเพื่อที่จะพลิกกลบต่อสางข้าวไว้ใต้ดินให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยสะสมไว้ในดินต่อไปพลิกเอารากหญ้ามาตากแดดให้แห้งตายพลิกไข่แมลงหรือเชื้อโรคที่สะสมในดินกลับขึ้นมาฆ่าทำลายด้วยแสงแดดนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการย่อยหน้าดินด้วยพรวน2แถวเพื่อที่จะพรวนย่อยหน้าดินให้เล็กลงอย่างสม่ำเสมอสำหรับรองรับการงอกของเมล็ดข้าวต่อไปนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เป็นนาน้ำนะครับก็ควรที่จะไถกลบต่อสังฝั่งข้าวด้วยไถกลบต่อสังเผาหมุนเผาหมุนนะครับเพื่อที่จะกลบต่อสังฝั่งข้าวไว้ใต้ดินให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยสะสมไว้ในดินต่อไปพริกเอารากหญ้านะครับมาตากแดดให้แห้งตายพริกให้ไข่แมลงและเชื้อโรคที่สะสมในดินกลับขึ้นมาแล้วก็ฆ่าทำลายด้วยแสงแดดแล้วก็ไถกลบนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการย่อยหน้าดินด้วยจอบหมุนตีเถือกนะครับเพื่อที่จะให้ดินแล้วก็การทำเถือกนะครับสำหรับรองรับการหว่านน้ำต้มหรือว่าปักดำข้าวนะครับนี่ก็เป็นวิธีในเรื่องของการไถกลบต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ลดผลกระทบในเรื่องของมลพิษและก็ฝุ่นควัน PM 2.5 ที่สร้างผลกระทบเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตากนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในทุกๆปีนะครับไปดูในที่จังหวัดเชียงรายนะครับทางจังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้มีการเปิดรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรเปลี่ยนของเหลือทิ้งเป็นรายได้เพื่อที่จะลดเผาแก้ไข PM 2.5 โดยได้มีการตั้งเป้าในการต่อยอดเศรษฐกิจสีเขียว 3,000 ล้านบาทนะครับซึ่งทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ ปิยภัยรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงนะครับในข้อตกลงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรระหว่างภาคีเครือข่ายภาคเอกชนภายในงานเหนือสารสร้างเลิกเผาเป๋าตุงแอดพื้นที่เชียงรายนะครับซึ่งการแสดงเจตจำนงครั้งนี้นะครับก็มีผู้แทนจากบริษัทฟรีไซส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทสหโคเจนกรีนจำกัดบริษัทกรีนลีฟขออภัยนะครับบริษัทกรีนลีฟพาวเวอร์จำกัดและบริษัท EPC พลังงานยั่งยืนจำกัดเข้าร่วมรวมถึงนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายและก็ประชาชนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งโครงการPMUC Zero Burn to Earn เลิกเผาเป๋าตุงเพื่อที่จะสร้างกลไกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กลายเป็นมูลค่าและก็สร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรเพื่อที่จะลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเกษตรกรนะครับก็สามารถที่จะนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาเข้าสู่ระบบแลกเปลี่ยนกับนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงอบ.และก็หน่วยบริหารและก็จัดการทุนในด้านของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพข.ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับเศษวัสดุทางการเกษตรจะถูกส่งต่อเข้าสู่เครือข่ายสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยและก็ภาคเอกชนเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกและก็พลังงานทดแทนก่อนนำออกสู่ตลาดสร้างวงจรเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรต้นทางไปจนถึงตลาดปลายทางด้วยซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็เริ่มที่จะนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ก่อนขยายผลสู่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้เกษตรกรเชียงรายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าสร้างรายได้จากวัสดุที่อาจถูกกำจัดด้วยการเผาพร้อมเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดด้วยนะครับซึ่งทางกระทรวงอว.แล้วก็บพข.ได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดข้อตกลงนะครับในการรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทเพื่อที่จะสร้างตลาดรองรับและก็ส่งผลประโยชน์กลับสู่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการก็มีความพร้อมในการต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีโดยคาดว่าจะสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและก็พลังงานสะอาดในประเทศให้ได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.และก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนำจุดแข็งด้านงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมเข้ากับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเข้าถึงภาคเกษตรได้กว้างขวางและก็ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็น
ข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFCเมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุดวัดสต็อปเซอร์วิสเพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม IT4 Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามเพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
1: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเฮาปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า16 นาฬิกาโดยประมาณถึง17 นาฬิกากับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ยังอยู่กับน้องยุ้ยจารุวรรณขยานอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานของเฮามีพ่อของเจอแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมแม็กวรพงษ์คำวงปินจากอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เช่นกันครับ
0: เจ้าวันนี้สมาชิกใหม่แห่งบ้านสายทองอีหรออ ัน
1: นี้เป็นรุ่นสามรุ่นน้อง
0: เจ้าเดี๋ยวพี่ท้องว่าเดี๋ยวไอ้แม็กก็จะมุนเวียนซับเปลี่ยนกันมาห่วมรายการกับหมู่เฮานะเจ้าก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเฮาแม่นเจ้าก็ซับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าหลังจากที่ตะวันนี้ก็อู้กันหลายเรื่องหลายราวเนาะมีแต่เรื่องของดินฟ้าอากาศซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วย
1: แม่เจ้าดินสลงสไลด์
0: เจ้า
1: ไม่ได้ให้เฮาห่วงเนาะห่วงทั้งบ้านที่เป็นอยู่เทอมดอยแต
0: ่แม่
1: กลัวดินสไลด์เนาะ
0: เจ้า
1: พี่น้องอปมช.ที่อยู่ต่างอำเภอเน
0: า
1: ะที่อยู่บนตังดอยพวกนะ
0: ใกล้ๆดอย
1: มีข่าวสารนะเจ้าถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าดินสลงสไลด์อย่างนี้นะ
0: เจ้า
1: ท่านแจ้งโทรเข้ามาทางอันสวทได้นะจ
0: ๊
1: ะ
0: แม่น
1: ติดต่อพี่เก่ง
0: เราจะช
1: ่
0: วยประสานเฮ้อเนาะจ้าในเรื่องของความช่วยเหลือ
1: รายงานข่าวมาได้เลย
0: เจ้า
1: เพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่อำเภอชัยปราการ
0: เจ้า
1: หลายปีละ
0: แม่น
1: เนาะแต่ว่าพี่น้องอปมช.
0: เป็นความภูมิใจของอปมช.เชียงใหม่เลยก็ว่าได
1: ้แม่นอันนี้อำเภอชัยปราการเนาะให้แสงเมืองบุญธาเมืองนะเปิ้นโทรมาเลย
0: เจ้า
1: การติดต่อเพราะว่าดินมันสไลด์อ่ะ
0: ดินสไลด์เป็นหมู่บ้าน
1: ปิดถนนเลย
0: จ้าปิดถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่
1: สื่อสารยังก็บ่ได้เกโทรมา
0: เจ้า
1: เพิ่นไปอปมช.เพิ่นก็โทรมารายงานข่าว
0: ค
1: ือทางสวท
0: เจ้า
1: สวทก็ประสานไปตั้งจังหวัดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตั้งปภ.ตัว
1: แม่นแล้วก็เพิ่น
0: ตั้งอปมช.ไปช่วยกัน
1: เหลือ
0: แม่น
1: ตั้งจังหวัดเพราะว่าเพิ่นก็เลยสั่งการ
0: เจ้า
1: น้องบอกว่าจะเป็นเอาข้าวน้ำไปแจกพี่น้องไปเคลียร์พื้นที่ฮึ
0: เจ้าน
1: ี่เป็นสิ่งที่ดี
0: นำกำลังคนน้องไปช่วยในการที่เปิดเส้นทางเนาะแล้วก็สำเร็จด้วยดีก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างนึงของพี่น้องอปมช.เฮาด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เฮาก็มีประโยชน์เหมือนกันเ
2: นาะว่าเฮาเป็นกระบอกเสียงเน
0: า
2: ะ
0: ถูกต้องเจ้าบ่ว่าจะเป็นเอาเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็สะท้อนให้กับทางภาครัฐนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงในส่วนของการนำนโยบายภาครัฐลงไปสู่พี่น้องประชาชนด้วย
1: แม่น
0: เจ้า
1: เฮาเป็นตัวสื่อกลาง
0: แม่น
1: ระหว่างภาครัฐและประชาชน
0: เจ้าม
1: ีข่าวอย่างเอื้อนฝากมาได
0: ้แม่น
1: เจ้า
0: เจ้าแล้วก็ในช่วงนี้นะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เฮาก็มีการเดินหน้าในการปราบในเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหนักแต่เจ้า
1: เงียบตั้งวันนะคะ
2: มันยิ่งจับมันยิ่งเจอ
0: แม่น
1: ไม่ได้ไม่เสี่ยงด่ะ
0: น่ะแม่นเจ้าแต่ว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เฮาต่างท่านผู้ว่าก็ได้สั่งเฮ้อต่างอำเภอทุกอำเภอนั้นเฝ้าระวังยาบ้าในรูปแบบใหม่นะเจ้าแล้วก็สกัดในเรื่องของการขนส่งยาบ้าโดยอาจจะซุกซ่อนไปในพัสดุขนส่งเนาะเจ้าซึ่งต่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะเจ้าท่านรัฐพลนราดิศรนะเจ้าก็ได้เป็นประธานนะเจ้าในการประชุมคณะกรรมการนะเจ้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่4/2569เมื่อวันที่27 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาที่ห้องประชุม3 ชั้น 3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเพื่อที่จะเป็นการติดตามในเรื่องของสถานการณ์นะเจ้าแล้วก็การบูรณาการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยต่างท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญาก็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกันนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็มีการรายงานในเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าตอนบนนั้นยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นบอกว่าจะอ่านนะเจ้าโดยหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่35นะเจ้าหรือว่านบยศ35รายงานสถิติการนำเข้าและจับกุมยาเสพติดห่วงระหว่าง1 ตุลาคม 68จนถึง25 สิงหาคม 69นะเจ้าพบของกลางยาบ้ากว่าเดี๋ยวก็ยืนนับประถูกไปเดี๋ยวนี
1: ้
0: มันน่าเกินจะบอกว่าจะได้เนี่ยหกแสนกว่าล้านเมตรอีกการท่านต้องยุ่งจำแบบพีทนะเจ้า แม่นเจ้ายายาไอซ์แห่งประมาณ 4,000 กว่ากิโลเกือบ 5,000 กิโลกรัมนะเจ้าเฮโรอีนแห่งประมาณเกือบ500กิโลกรัมนะเจ้าคีตามีน410กิโลกรัมแล้วก็ฟินดิบ319กิโลกรัมนะเจ้าขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รายงานผลการจับกุมคดีร้ายแรงห่วงวันที่1ตุลาคม68จนถึง19สิงหาคม69จำนวนสูงถึง 5,675 คดีเจ้าเพิ่มจากช่วงเดียวกันในปี2568เพิ่มขึ้นนักถึง 1,499 คดี
1: เกือบ 1,500 คดี
0: แม่นเจ้าเปิ้นก็บอกว่าสำหรับแนวโน้มสถานการณ์พบว่าการผลิตและก็ลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากแหล่งผลิตนอกประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยมีขบวนการยาเสพติดมีการใช้บ้านเจ้าเป็นจุดพักยาเจ้าก่อนที่จะลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในแล้วก็กระจายไปยังภาคกลางแล้วก็ภาคใต้บอกว่าจะเป็นทางรถยนต์นะเจ้ารถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะรวมถึงการใช้ระบบขนส่งของพัสดุนะเจ้าของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นช่องทางที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเป็นพิเศษนะเจ้านอกจากนั้นเปิ้นก็ยังมีการติดตามในเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายประเภทนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นยาไอซ์เฮโรอีนคีตามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและก็ประสาทและก็สารเสพติดกลุ่ม NPS รวมถึงสารเอโทมินเด็ดนะเจ้าซึ่งมีแนวโน้มพบการลักลอบผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่องและจะแล้วก็นำไปสู่การแพร่ระบาดของพอตซัมบี้หรือพอตเคมากขึ้นตัวเนาะเจ้าพอตเคนี่ต้องยึดเข้าใจว่าน่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
1: แม่น
0: นะเจ้าซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอนั้นมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและก็เฝ้าระวังในเรื่องของยาเสพติดรูปแบบใหม่นะเจ้ารวมถึงในเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนและก็การใช้ระบบขนส่งพัสดุพันธุ์เป็นช่องทางลำเลียงพร้อมกับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะเจ้าและก็ชุมชนในการที่จะแจ้งในเรื่องของเบาะแสและก็ร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตัวนะเจ้าและก็ที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินงานในหลายด้านนะเจ้าทั้งในเรื่องของการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในละอ่อนและก็เยาวชนนะเจ้าการป้องกันในสถานประกอบการและชุมชนตลอดจนการบำบัดรักษาและก็ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งในเรื่องของการปราบปรามการป้องกันและก็การฟื้นฟูตัวนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของการป้องกันนะจ๊ะเรื่องของยาเสพติดในสถานศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการตรวจค้นเฝ้าระวังสารเสพติดควบคู่กับการดูแลบอกว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะจ๊ะแล้วก็ป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค5ก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดนะจ๊ะหากพบการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย
1: นั่นน่ะยิ่งยับก็ยิ่งมีติ๊กติ๊กโผล่มาติ๊กติ๊กต้า
0: แม่นแม่น
1: หลวงก็ติดตามข่าวตลอดนะภาคห้าเนี่ยเป็นยับควรนะกะมันก็มีมาติ๊กติ๊ก
0: เจ้า
1: น้องเมื่อใดไม่จะเสี่ยง
0: แม่นแม่นซึ่งต้องบอกว่าเขาต้องช่วยกัน
1: มันให้จะเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตอ่ะ
0: แม่
1: พอท่ามันน้อง
0: เจ้า
1: ผมรู้สึกว่ามันเจริญก้าวหน้าเหลือเกิน
2: มันมีส่วนก่อนที่ว่ายาเสพติดเนี่ยราคามันถูกลง
0: แม่นแม่นเป็นไปได้
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: หน้ากันมากระทู้
2: เจ้าเจ้าม
1: ันก็เลยเสาะขาซื้อกันง่าย
0: เจ้า
1: เนาะ
0: แม่นแม่นแล้วก็ประเดี๋ยวมันก็เพิ่มวิธีการในการที่จะรับเข้ามาในประเทศ
1: ร้อยนะเดี๋ยวเหลือมีซาวบาร์นะคะน้องยุ้ย
0: จะถึงซาวกับประเดี๋ยวเนี่ย
1: หน้ากันหน้ากันไป
0: เจ้า
2: ที่ห่วงคือเยาวชนนั่นแหละ
0: แม่นแม่นแม่นจ้าเพราะว่ามักจะมีสารเสพติดในรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็แต่งสีแต่งกลิ่น
1: คือมันรูปแบบมาเหมือนบุหรี
0: ่แม่นแม่นเจ้าเจ้าแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่วัยรุ่นได้ง่ายตัว
1: เจ้า
0: เนาะจ้าบอกว่าจะเป็นจากสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าจะเป็นในส่วนของการโดนชักจูงจากเพื่อน
1: อันตราย
0: เจ้าผู้ปกครองก็ต้องสอดส่องดูแลตัว
1: ลูกหลานตัวเตื่อมันลักซ่อนอยู่ในกระโปรงกระเป๋
0: า
1: เสื้อผ้ากระเป๋านักเรียน
0: เจ้า
1: ท่านต้องพอทหารพิษปกตินี่ต้องถามนะเขาต้องสังเกตพอลูกเขาตัวเนาะ
0: เจ้า
1: บางทีมันร้อนเตื้อดีนะแต่เปื้อนไงเป
0: ื้อ
1: น
0: พฤติกรรมเรียนแบบ
1: ไปเอา
0: ชักจูงนะลองดูอยากรู้อยากลอง
1: เคือลองเนี่ย
0: เจ้าม
1: ันก็เลยติด
0: อ
1: ันนี้ต้องมันพอนะเจ้า
0: เจ้าเจ้าก็ต้องช่วยกันนะบอกว่าจะเป็นในส่วนภาครัฐก็ดีในส่วนของคนในชุมชนนะเจ้าสถาบันครอบครัวตัวนะเจ้าก็ต้องช่วยกันในหลายๆด้านตัวเพื่อที่จะ
1: ครอบครัวนะโดยเฉพาะครอบครัวเนี่ยสำคัญ
0: จะเป็นพื้นฐานเลย
1: แม่น
0: พื้นฐานสังคมของน้องๆเยาวชนเลยนะจ๊ะเพราะว่าน้องๆเยาวชนจะเติบโตไปเป็นคนในทิศทางใดเนี่ยเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นอันดับแรกเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้ยาเสพติดมันบอกว่านะ
0: จ้า
1: ไม่ได้มาโรคเก่านั่นแหละ โควิด
0: อะระบาดทำแล้วเริ่มมีการระบาดเพิ่มนักขึ้นนายุหันว่าตั้งแต่ห่วงปีที่ผ่านมาจนถึงสาว8สิงหาคมที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าเจอการระบาดแล้วประมาณเป็นเกือบแสนราย
1: ก่อนประเดี๋ยวนี้ต้องเฉพาะเดือนสิงหาเนาะเดือนสิงหาถึงเสาร์เจ็ดสิงหา
0: เจ้าม
1: ีรายงานข่าวแจ้งมาว่า 40,000 กว่ารายเกือบ 50,000 น่ะ
0: พอโต
1: เสียชีวิตไป 8 คนแล้วอ่ะแล้วที่เหลือก็เป็นป่วยนะ
0: เจ้าเจ้า
1: เท่าถึงว่านะโอ้เวลาสาบได้เนอะ
0: แม่น
1: ประเด็นนี้หน้ากากอนามัยนี่ก็ต้องสวมอยู่นะเจ้า
0: แม่นแม่น
1: เพราะว่าท่านจะไปการนัดไปห้างสรรพสินค้
0: า
1: เขาปล่อยปลาละเลยมาเมินเนาะ
0: เจ้า
1: ตอนนั้นเขาว่ามีละเป็นโรคประจำถิ่นบัดได้ประเด็นนี้ปีกมาระบาดเห็นแล้ว
0: เจ้าน
1: ะเจ้า
0: เจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า
1: ล้างมืออย่างเก่านะเนอะ
0: แม่นเจ้า
1: เออล้างมือบ่อย
0: ๆแม่น
1: ใส่สบู่ใส่น้ำหรือว่าเจลแอลกอฮอล์ต้องใช้อยู่นะเจ้า
0: เจ้า
1: แล้วก็ใบหน้าเขาเนี่ยจะไปคือเอามือไปขยี้ตาไปจับหูดังกาจับปากยังไม่ได้นะเจ้า
0: จ
1: นมีเชื้ออยู
0: ่แม่นแม่น
1: อันนี้รักษาไม่ได้น้องยุ้ย
0: เจ้าม
1: ีคนเป็นอยู่ว่ะ
0: แม่น
1: เฮามันบ่น่าเชื่อเนาะยังมีคนเสียชีวิตอยู่นะ
0: แม่นเจ้า
1: โควิดอ่ะ
0: แม่นแม่นรักษาไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะถ้าหากว่าติดโควิดเนี่ยอาการก็จะรุนแรงกว่าคนปกติเน
1: า
0: ะ
1: นี้มันหน้าฝนอากาศมันชื้น
0: แม่นแม่น
1: เชื้อนี่มันไปโวย
0: เจ้า
1: เจ้าถ้าท่านมีความรู้สึกว่าเป็นวัดนี่นะบางทีเข้าใจว่าเป็นไข้วัดธรรมดา
0: เจ้า
1: ตรวจ ATK ก่อน
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เออถ้ายังได้เป็นปุ๊บเนี่ยไม่หลวงว่าถ้าเป็นไปได้เฮาลงไปมันจะมีหรอโรงพยาบาลที่เปิ้นนั่นตรวจดีนะบางคนเปิ้นก็ยากบ่จ้างบ่ได้บ่ได้นะ
0: เจ้า
1: ATK บางคนเปิ้นยากแต่เข้าได
0: ้แม่น
1: ๆท่านก็ไปตรวจโรงพยาบาลได
0: ้เจ้าน
1: ะเจ้า
0: เป็นบอกว่าในช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าก็เลยทำให้ในเรื่องของโควิดแล้วก็บอกว่าจะเป็นในส่วนของโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะเจ้าก็มีการแพร่ระบาดเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าจึงมีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยสูงขึ้นตัวและอาจจะเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนตามโรงเรียนที่ทำงานหรือว่าชุมชนก็ได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็จึงขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนนั้นดูแลสุขภาพและก็สังเกตอาการของตัวเก่าโดยเฉพาะหากมีอาการป่วยทางเดินหายใจเช่นไอนะเจ้ามีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียควรพักผ่อนแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนรอบข้างนะเจ้าการดูแลตัวเองเมื่อเป็นเมื่อมีอาการป่วยนะเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายที่ทุกคนสามารถที่จะทำได้นะเจ้าหากมีอาการป่วยควรแล้วก็ตรวจพบเชื้อนะเจ้าควรพักผ่อนลดการใกล้ชิดผู้อื่นบ่ฝืนไปทำงานหรือว่าร่วมกิจกรรมกับคนจำนวนมากเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อนะเจ้าหากจำเป็นต้องออกจากบ้านก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะเจ้าซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงมากกว่าคนปกติ
1: กินร้อนช้อนกลางอยู่นะเจ้า
0: แม่นเจ้าเจ้า
1: โดยเฉพาะอาหารเนี่ย
0: เจ้าล่าก่อเปิ้ลก็ยังมีการบอกคำว่าสำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการป่วยนะเจ้าของเฮ้ยยืดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดโดยพักผ่อนเฮ้ยเพียงพอดิกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือว่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
1: แล้วก็เดียวก็ไปปล่อยแพร่เชื้อ
0: แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็ดูแลสถานที่เฮ้ยมีอากาศถ่ายเทหากต้องเดินทางไปพบแพทย์ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
1: ท
2: าง
1: ไอ้แม็กม
2: ี
1: ข่าวสารในย
2: ัง
1: ห้อง
2: ขอย้ำเรื่องโควิดนิดนึงนะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: ส่วนหนึ่งที่มันระบาดนั้นเพราะว่าเขาอาจจะละเลยเพราะคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นอย่างแล้วก
0: ็
2: เลยปล่อยปลาแล้วเลยคิดว่าคงมาอีกแล้วล่ะผมสังเกตนะครับเวลาไปเดินห้างหรือแม้กระทั่งไปดูในโรงหนังเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะใส่ใจกันเรื่องนี้นะครับ
1: แต่หน้ากากก็ไปใส่กัน
2: บ่ได้ใส่
0: เจ้า
2: บางคนก็นั่งติดๆกันเนี่ยผมก็เลยเมื่อกี้นั่นแหละคือจุดอ่อนละที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่งมันระบาดกลับมาขึ้นมาแห
0: ม
2: เนี่ยเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเราจะละเลยหรือว่าประมาทไปในจุดๆเนี่ย
0: แ
2: ม่นอย่างก็คือในเรื่องของนักเรียนด้วย
0: เจ้า
2: ที่เขาเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยมีส่วนนะครับมีส่วนนะในเรื่องมันเห็นหนังสือใกล้กันอย่าละอ่อนเนี่ยน่ะถ้าเขาไม่ได้ใส่เม็ดนะ
0: เจ้าม
2: ันอยู่ที่กันมันห่วงนะมันสามารถระบาดในโรงเรียนได้ง่ายด้วยสุด
0: เจ้า
2: เนี่ยผมห่วงที่สุดขอเน้นเรื่องของใส่ใจสักนิดนึง
0: เจ้า
2: เพราะโรคเนี้ยมันยังไม่ได้หายขาดแน่นอนว
0: ั
2: คซีนก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาได้ 100%
0: แม่น ซึ่งมันอาจจะพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่มันรุนแรงกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเราดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเนาะสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเราต้องไปอยู่ในที่ที่มีคนตั้งนักเน
3: า
0: ะอันนี้ก็ช่วยได้หรือว่าใครเริ่มที่จะมีอาการที่มันจะไอจามมีไข้อีเนาะจะตรวจแล้วก็พบว่าท่านเป็น
1: ยศงานเลย
0: แม่เจ้าเป็นเรื่องของโควิดก็ต้องหยุดงานเนาะเจ้าแล้วก็ลิดเลี่ยงการไปอยู่ใกล้กับคนอื่นเนาะเพราะว่าบางทีเราบอกว่าเราเป็นโควิดแต่ว่าเราไปอยู่ใกล้กับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เปิ้ลได้รับผลกระทบหรือว่ามีอาการรุนแรงเนาะจากการที่ติดโควิดจากเราอันนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังแม่เจ้า
2: ขอฝากผู้ปกครองด้วยนะครับ
0: เจ้า
2: แม่ฝากไปให้ใส่ในกระเป๋านักเรียนของลูกหลาน
0: แม่แม่เจ้าเจ้า
2: ฝากนิดนึง
0: เจ้าร
1: ายการนัดเหมือนกันนะคนนักเดี๋ยวนี้นะแล้วมาฮับมาพอนี่บ่ค่อยมีอ่ะคนใส่แมสบ่ค่อยมีเลยอ่ะ
0: เจ้า
1: เนาะ
0: แม่
1: แต่ไม่หลวงใส่นะเพราะเขากลัว
0: เจ้า
1: คนมันหลากหลายมันนักอ่ะมันติดได้เน
0: าะเจ้า
1: อืมนะ
0: แม่
1: นปลอดภัยไว้ก่อนเจ้า
0: ถูกต้อง
1: เจ
0: ้าเจ้านอกจากโรคโควิดแล้วในช่วงนี้ที่ระบาดอยู่ก็คือ
1: หน้าฝนนี่หลายโรค
0: ไข้เลือดออก
1: นัก
0: เจ้าม
2: ันมากับสายฝน
0: มันเป็นปัญหาช่วงการระบาด
1: อสมเจกสายบีประบุตานเนี่ย
0: เจ้ายุงขี้เปียกับนัก
1: แม่น
0: นัก
1: ขนาดเลย
0: แม่น
1: แล้วไข่แล้วมันฟักตัวโวยขนาด
0: เจ้า
1: คำเดียวนั่นนะมันก็บินได้ละ
0: เจ้าม
1: าเมิน
0: แม่นเขาก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลตัวจะล่าฮักก้าอสมอก็ไม่ได้เนาะจะเน้นย้ำกันมาเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ในเรื่องของไข้เลือดออกนะเจ้าก็ต้องช่วยกันตัวเนาะเจ้าสอดส่องดูแลในเรื่องของสภาพภูมิทัศน์ภายในบ้านของท่านให้มันปลอดโปร่งเนาะ
3: เจ
0: ้าและหากว่ามีการตวงน้ำฝนนะเจ้าเพื่อที่จะไปใจหดดอกไม้ต้นไม้ภายในบ้านเนี่ยถ้าหากว่าเลิกใจแล้วก็ขอเฮ้อคัดแล้วก็คว่ำให้เรียบร้อยนะเจ้าเพราะบางทีคว่ำมาได้เนี่ยไข่มันมาตายเดี๋ยวฝนตกมาใหม่มันมาเมาะก็ต้องฝากไว้เพราะว่าลูกน้ำยุงลายมันชอบน้ำนิ่งเนาะอย่างที่เขาว่านะเจ้
3: า
0: บางทีแค่ฝาจะว่าฝาเบียร์ฝาขวดน้ำดื่มนี่เน
1: า
0: ะ
1: ฝาโซดาเนี่ย
0: แม่นถ้าอันมาได้มันก็ไข่
1: แม่
2: น้อยเดียวแบบนั้นนี
0: ่แม่แม่
1: มันเข้าไปใครได้หมดอ่ะ
0: เจ้า
1: น้ำใสๆนี่มันสอบขนาดละนี่น้ำฝน
0: เจ้า
2: อสมต้องทำงานแบบหนักหน่อยละ
0: เจ้าแล้วก็รวมไปถึง
2: มาไปความหายตะไลไป
0: แม่เจ้าแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรตัวนะเจ้าที่ระวังนอกจากไข้เลือดออกก็คือฉี่หนูเพราะว่าจะต้องลุยน้ำลุยโคลนเข้าไปในพื้นที่เกษตรของท่านนะเจ้าอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังตัวนะเจ้าก็สวมใส่บอกว่าจะเป็นรองเท้าบูทก็แล้วกันนะเจ้าหรือว่าถ้าหากว่ามันต้องลุยน้ำสูงๆนี่ก็จะลองพิจารณาเส้นทางอื่นก่อนบ่อยเนาะเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่เกษตรของท่านนะเจ้าแต่ว่าก็ต้องเป็นห่วงว่าถึงแม้เวลาไปทำการเกษตรเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบมาชำระล้างร่างกายนะเจ้าเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าในน้ำที่เราไปย่ำหรือว่าโคลนที่เราไปย่ำเนี่ยมันจะมีเป็นห่วงว่าเชื้อโรคของโรคฉี่หนูลงไปก่อเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังตัวไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่าโรคฉี่หนูเนาะเจ้าอันนี้ก็ทำให้ท่านนั้นเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันเจ้าน
1: ะมันต้องระวังไปหลายโรค
0: แม่นหลายอย่างหลายเพลง
1: โรค
0: เ
1: น
0: าะเจ้า
1: โรคมือเท้าปากเนี่ยนี่ก็เป็นกันบ่อยละอ่อนนักเรียน
0: เจ้า
1: ละอ่อนโดยเฉพาะละอ่อนในวัยศูนย์เล็กๆเนี่ยเน
0: า
1: ะเนี่ยจะเป็นกันนัก
0: เจ้า
1: ก็ต้องระมัดระวังนะเจ้า
0: แม่นแม่น
1: ถ้ามีลูกหลานครับเมื่อยเป็นไข้ต้องไปเตื้
0: อ
1: คือพักคือยุดก่อน
0: เจ้าน
1: ะเจ้าอันตรายเจ้า
0: ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะเจ้าอู้จากันตลอดบางคนย้ำหนังล้ำเหลือแต่ว่าก็ยังมีคนที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่เนาะแบบว่าจะเป็นมือเท้าปากของน้องๆหรืออ่อนน้อยซึ่งมันติดจากสารคัดหลั่งเนาะเป็นท้องอย่างอันจากการใช้สิ่งของร่วมกันของเล่นด้วยกันเน
1: า
0: ะเจ้าหรือว่าการจับลูกบิดประตูเนาะเจ้าถ้าหากว่าน้องๆมีอาการป่วยนะเจ้าก็ขอให้หยุดอยู่กับบ้านนะเจ้าบอกควรให้น้องๆไปโรงเรียนนะเจ้าเพราะว่าอาจจะเอาไปติดกับเพื่อนก็ได้เนาะเจ้าแล้วก็ในส่วนของสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าศูนย์เด็กเล็กนะเจ้าหรือว่าโรงเรียนอนุบาลนี่อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการทำความสะอาดนะเจ้าสิ่งของที่ใจร่วมกันหรือว่าทำความสะอาดทั่วทั้งบริเวณนะเจ้าเพื่อลดการติดเชื้อนะเจ้าอันนี้ก็จะช่วยได้อยู่เหมือนกันเจ้า
1: เ
0: จ้า
1: ก็ไปมีข่าวเรื่อง
0: เจ้า
1: แสดงความยินดีกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลป่าแดด
0: เจ้า
1: ทุกท่านนะเจ้าเปิ้นมีพิธีเปิ้นหอมมอบประกาศนียบัตรที่เฮียนจบ
0: อ
1: ีลูกจบหลักสูตรไปแล้วนะ
0: เจ้า
1: เมื่ออันที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อวันที่26ที่ผ่านมา
0: เจ้า
1: จะได้ก็ขอแสดงความยินดีโดยกับทุกท่านนะเจ้
0: า
1: พ่อหมดงานสันเล้ากันเนอะ
0: เจ้า
1: วันนั้นผู้สูงอายุเพิ่นมีความสุขกันเป็นหลวงไปพอแล้วกับดีมอนุมอนใจโอ้300กว่าคนน้องยุ้ย
0: เจ้า
1: ของประเดชนะ
0: อือ
1: นักขนากันมาห้ามมาเฮียนนะ
0: เจ้าม
1: าเอาความฮู้พ่องม
0: า
1: แก้ง่อมแก้เงา
0: เจ้า
1: จะมีสันทนาการเน
0: า
1: ะมีโครงการไปศึกษาดูงานหลายอย่าง
0: เจ้าน
1: ะในแต่ละปีนะเจ้าแล้วประเดี๋ยวนี้เพิ่นจบละแล้วก็จะมี

0: จากภูมิปัญญาเนาะ
1: เข้ากับผู้สูงอายุไอ้เนาะทำนั้นทำนี้ที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
0: อะเจ้าหรือว่าการดูแลสุขภาพในวัยผู้สูงอายุเนาะจากสุขภาพช่องปากอย่างบางคนก็เอ๊ะแปรงฟันทุกวันก็แปรงฟันเอ๊ะแต่ว่ามันแปรงฟัน
1: เน
0: ี่ยจะถูกวิธี
1: สุขภาพ
0: น
1: ี่เป็นเดือนไปเน
0: า
1: ะเดือนนี้เพิ่นเฮียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องสุขภาพเดือนหน้าเฮียนเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลว่าเรื่องแก๊งมิจฉาชีพ
0: เนี่ยใดเฮาจะเท่าทันสื่อเท่าทันสื่อโซเชียลต่างๆเนาะ
1: แล้วก็ในเรื่องของกฎหมายมรดก
0: เนี่ยเจ้าแม่นๆหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องทางธรรมะนะเจ้าการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุเนาะนะเจ้า
1: เนี่ยมื้อเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะเจ้าก็เพิ่นก็จบหลักสูตรกันไปละ
0: เจ้า
1: ที่ผ่านมานะ
2: แ
1: ม่หลว
2: ง
1: ก็มีโอกาสไปร่วม
2: มื้อคนเท่านี้งอม
0: แม่จะได้มีกิจกรรมทำแม่
1: จะได้เป็นโรคซึมเศร้า
0: เจ้าเพราะว่าโอกาสที่ผู้สูงวัยจะว่าคนเฒ่าจะเป็นว่าใจอ่อนเนี่ยมั้งผู้สูงวัยนะเจ้าก็จะได้มีโอกาสมาพบปะกันเพราะปกติก็อยู่บ้านไผ่บ้านมันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ดูวันนั้นมาที่เฒ่าที่เก๋กันนะแต่ละคนหน้าตาสดใสบางคนเจ็ดสิบปลายเขายังดูพวกยังวิ่งอยู
0: ่
1: แล้วก็คนเตี้ยอยู่หน้าริเปิดกูเปิดนี่ก็อยู่เก้าสิบ
0: เจ้า
1: ไปเฮียนแล้วก็ไปห้าไปประกาศตัวพ่อบุญธรรมเมืองมินนะเปิ้นอยู่บ้านร้องเรือคำ
0: เจ้า
1: เปิ้นแข็งแรงมากท
0: ุ
1: กวันนี้ยังขี่รถพ่วงนะ
0: เจ้า
1: ไปตลาดนัดไปด้วยกันสองคนตายาย
0: เจ้า
1: เขาก็ว่าโอ้เปิ้นรักษาสุขภาพเปิ้นได้จะได้อยู่มาถึง90แล้วก็ที่ผ่านมานี่ก็ได้ไปห้าไปประกาศตัวเพราะเปิ้นไปเฮียนดอกเข้าโครงการเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: โอ้แข็งแรงแต่แต่แล้วมือถือนี่ก็เล่นได้เล่นเนี่ยเฟซบุ๊กวุ่นวุ่นคนเก้าสิบ
0: สุดยอดแต่แต่หลายท่านจะได้เป็นเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพเพื่ออายุยืนยาวเน
1: า
0: ะ
1: เล่นไลน์เล่นอย่างชัดเจน
0: เจ้า
1: ความจำเป็นเลิศ
0: นะ
1: เจ้า
0: ในส่วนตะกี้เขาอู้ถึงในเรื่องของยาเสพติดน้องยุทแถมหน่อยละกันเพราะว่าพอดีไปเปิดดูในเพราะว่ามีการเตือนนะเจ้าในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่ตะกี้เขาว่าพอดเคนั่นนะเจ้าเพิ่นก็บอกว่ากรมวิทยาศาสตร์นะเจ้าก็เตือนในส่วนของภัยนักสูบนะเจ้าเสี่ยงหมดสติหัวใจวายนะเจ้าพบครั้งแรกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอดผสมแอมเฟตามีนแล้วก็เอโทมิเดตนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็บอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายน2569นั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างนะเจ้าของกลางประเภทหัวพอดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตัวพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการนะเจ้าซึ่งตัวอย่างมีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอดอีวะนะเจ้าแล้วก็จากผลการตรวจสอบก็พบว่าเป็นแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์นะเจ้ามีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 แล้วก็พบเอนโทมิเดตนะเจ้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ปัจจุบันถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคที่เขาว่ากันไปในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ที่เขาว่าไปตอนต้นรายการเนาะหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้อีวะกล้าฟังเจ้าซอมบี้ก่อนเขานึกถึงพีดิฟสมัยเขาดูหนังฝรั่งสมัยตะก่อนเนาะ
1: แล้
0: วสูบแล้วเป็นพีดิฟอีกเน
1: า
0: ะ
1: อันตราย
0: นะเจ้าซึ่งเป็นบอกว่าการตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกนะเจ้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสารทั้งสองชนิดนี้มาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนถึงหันถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ซึ่งเปิ้นก็ยังบอกไปแฮมว่าการนำสารทั้งสองชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันนะจ๊ะเนื่องจากเอโทมินเดตนะจ๊ะมีฤทธิ์ในการกดการหายใจแล้วก็การทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่แอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นในการมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันนะเจ้า ซึ่งในครั้งนี้นะเจ้ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงานผลการตรวจพบสูตรสารเสพติดดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะเจ้าเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่สนับสนุนการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศรวมถึงในเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วย
1: เนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างเน
0: า
1: ะ
0: ถือว่าเป็นภัยใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ภัยใหม่เลยภัยอันตรายตัว
0: เจ้า
1: น้องๆเนาะที่ฟังรายการนี
2: ่อยากจะรู้สึ
0: กเจ้าอาจจะเป็นการถูกชักชวนเน
1: า
0: ะ
1: ไปร้อนไปรุ่นเนี่ยเพื่อเอาหันอยู่
0: เจ้า
1: ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะมาข้าง
0: เจ้า
1: จักออกมาสูบมันมีควันเน
0: า
1: ะ
0: แม่น
1: มันมีควันไงนะเขาก็สู้กันอยู่นะ
0: แม่น
1: แต่เขาอย่างว่าน่ะ
0: แม่นมันก็มีฤทธิ์ที่จะทำลายเนาะในเรื่องของระบบประสาทในเรื่องของระบบหัวใจเนาะก็ทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจ

0: ายเฉียบพลันนะเจ้าม
1: ันจะเลิกไปได้ก็ว่าจะได้ฮะมันจะติดไปละกา
0: น่าจะมีส่วนนะเจ้าเพราะสูบไปทุกวันเนาะมันก็เกิดไอ้เป็นของสารเสพติดเนี่ยเสพไปทุกวันมันก็ติดเนาะ
1: ติดไปมันก็เลิกก็เลิกไปได้
0: เจ้าเจ้า
1: โอ้น่าเป็นห่วงน้องร้อนเยาวชน
0: แม่น
2: ถ้ามันเป็นสารเสพติดแล้วยังมันมีการจับกุมแล้วคร
0: ับ อาจจะมีการจับกุมอยู่แต่ว่าบางทีมันก็เล็ดลอดไปได้มันก็แอบนะเจ้าแอบขนส่งอย่างที่เขาว่ากันไปตอนต้นรายการ
1: คือ
0: แม่นจะนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าต่างประเทศเข้ามาหรือว่าอาจจะเข้ามาในส่วนของการขนส่งตั้งบรรจุภัณฑ์เนาะอันนี้ก็อาจจะเล็ดลอดไปได้นะจ๊ะแต่ว่ามันก็เป็นสารที่มีอันตรายนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวนี้มันแปลงรูปแบบยังมาใหม่นะยังว่านะคะบ่คือสงสัยแล้วว่าเหมือนอันบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจ้าเจ้า
1: เน
0: าะอาจจะเป็นในเรื่องอาแม่นเจ้าขนมใหม่ๆไปหลอกล่อละออนในอายุที่ต่ำลงไป
1: กลิ่นกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนขนม
0: มันจะกลิ่นเหม็นนะมันก็จะหอมแม่นเจ้าเจ้าแม่นแม่นเจ้า
2: เห็นเขาสูบเนี่ยกลิ่นหอมขนาด
0: แม่นแม่นเจ้า
1: ละมันมาเลิกกัน
0: แล้วส่วนเฮานี่ก็เป็นเปิ้นเฮาบุหรี่มือสองเนาะเปิ้นสูบเปิ้นมือหนึ่งแต่เฮาสูดกินเข้าไปกับเปิ้นตัวเฮาเป็นมือสองแต่ว่าบุหรี่มือสองเนี่ยก็สามารถทำลายอันตรายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเฮาด้วย
1: ตัวเคียงนะ
0: แม่นเจ้า
1: ใกล้ๆเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าตอนนี้สามารถเลิกได้เนาะก็อยากจะให้เลิกนะจ๊ะอาจจะไม่เลิกได้แบบปัจจุบันทันด่วนแต่ก็ต้องค่อยๆลดปริมาณลงไป
1: ถ้าท่านไปอยากไปคนรุ่นใหม่ก็คือบ่ต้องค
0: ือ
1: บุหรี่
0: จะได้มีสุขภาพแข็งแรงบ่ต้องฟังหัวใจวายนะจ๊ะเพราะว่ามันเดี๋ยวปัจจัยแวดล้อมของเฮาก็ส่งผล
1: เป็นโรค
0: เป็นปัจจัยแม่นจ๊ะ
1: เป็นมะเร็งปอด
0: แม่นแม่นจ๊ะเป็นปัจจัยโดยปกติอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็บ่ต้องไปเพิ่มภาระให้กับในเรื่องของการทำงานของร่างกาย
1: คนเจ็บคนทรมานกับตัวท่านเองนั่นแหละ
0: เจ้า
1: คนที่สูบนั่นแหละเจ้า
0: แม่นแม่นจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสารเสพติดสูตรใหม่ที่เป็นเพิ่งค้นพบเป็นครั้งแรกแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างรุนแรงตัวนะจ๊ะแล้วก็อย่างฉับพลันตัวนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นเอนโทมิเดตนะจ๊ะมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองเนาะจ
1: ๊
0: ะแล้วก็อาจจะทำให้ท่านนั้นหมดสติได้ขณะที่แอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทแล้วก็การทำงานของหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเพราะว่าหัวใจทำงานหนักขึ้นนะ
1: มาใส่ใจเรื่องสุขภาพในการออกกำลังกายดีกว่า
0: แม่นแม่นเจ้า
1: สารเสพติดต่างๆเขาต้องไปยุ่งต้องไปข้องเกี่ยว
0: เจ้า
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นก็คือความสำคัญนะในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะ
0: แม่น
1: เพราะว่าจะเป็นอบจ.เนาะ
0: เจ้า
1: จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเต้นแอโรบิก
0: แม่น
1: การเดินการวิ่ง
0: เจ้า
1: เนี่ยกับวันที่ก่อนวิ่งที่หนึ่งกะ
0: แม่นแม่นเจ้าเดี๋ยวนี้หาข่าวหรือว่าไม่รวมมีรายละเอียดก็เจ้า
1: ที่เขาเคยอู้มาก่อนอ่ะมีเสื้อจำหน่ายตัวเนี่ย
0: เจ้า
1: เนาะนอน240อย่างคนใหญ่เท่าใดก็นั่นน่ะแบบแปลงเน
0: า
1: ะม
0: ัน
1: เป็นเงินนี่เป็นการกุศล
0: แม่นๆ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เนี่ยอันนี้เป็นการรณรงค์ในเรื่องของการออกกำลังกาย
0: เจ้า
1: เจ้าเนี่ยเวลาก็ใกล้ๆมาแล้วเนี่ยที
0: ่
1: วันนี้แล้วเนี่ย
0: แม่น
1: เจ้า
0: เดี๋ยวครั้งนี้ถ้ายังหารายละเอียดย้อนหลังไปไม่ได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าม
1: า
0: เล่าสู่กันฟังแฮมนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจก็อาจจะลองไปหารายละเอียดดูก่อนก็ได้
1: จะมูนติ้วๆแล้วกันนี
0: ่เดี๋ยวสักกรรมกันเนอะอยู่ดูก่อนเนอะ
1: เจ้าย
0: ังเหลือเวลาแฮมนักอยู่เจ้า
1: เปิ้นเป็นโครงการวิ่งอ
0: ่
1: ะวิ่งเพื่ออย่างก้อนอ่ะที่ว่าน่ะ
0: เจ้า
1: ที่เฮาได้ประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วต้นเดือนแล้วค่ะ
0: แม่แม่
1: ที่รู้กันเรื่องเนี้ยนะ
0: เจ้า
1: เฮาประชาสัมพันธ์เนาะในเรื่องของการจำหน่ายเสื้อเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เออน่ะอันนี้เป็นโครงการที่ดีนะเจ้าเพราะว่ามันเป็นการรณรงค์เชิญชวนฮือมาออกกำลังกาย
0: แม่
1: เนาะไปวิ่งกันเน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งน่ายินดีที่บัดเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่หันมาออกกำลังกายกันเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเต้นแอโรบิกเนาะ
1: แม่น
0: ก
1: ็ที่อบจพันจาระเตือกก็สวนรถไฟเตือกก็สวนอบจโอ้บรรยากาศดีขนาดละคนก็หลายนะ
0: แม่น
1: คนน่าขนาดเลยไม่หลวงหันนะ
0: เจ้า
1: โอ้เปิ้นไปออกกำลังกายกัน
0: แม่น
1: บางคนแต่งตัวเป็นซีซันยังได้ก็มีอะพอนะแต่ละคนนะแล้วมันก็เป็นอย่างที่มันสร้างอย่างที่มันพลังอ่ะ
0: เจ้า
1: เหมือนคนที่เปิ้นแบบเคยอยู่บ้านบ่ได้เน
0: า
1: ะพอหันข่าวหันหูนี่ออกแม่ละเออก็ใครไปออกข่าวได้เปิ้นเนี่ยใครไปออกกำลังกายได้เปิ้นเนี่ย
0: เจ้า
1: เออเขาท่า
0: เจ้า
2: ทุกเพศทุกวัย
0: แม
1: ่แม่ทุกเพศทุกวัย
0: เจ้า
2: ตั้งแต่ละอ้อเนี่ยเขาแรกที่อบจจัดวิ่งเนี่ยผมก็ยังไปวิ่งนะ
0: อืม
2: แต่ไม่พบมง
1: จัดบ่อยเพื่อจัดบ่อย
0: เจ้า
2: ที่ส่วน ส่วนเฉลิมพระเกียรติ
0: ไ
2: งถ้าวันนี้พี่ด
0: ังเจ้า
2: บอกว่าการดีมาก
0: แม่น
2: ๆเขาเห็นเราเหมือนน่าเชื่อโอ้คนนี้ให้ความร่วมมือนะ
0: เจ้าเจ้า
2: เรื่องของสุขภาพร่างกายนี่เป็นที่หนึ่งเออมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะจริงๆจริงจริงมาทุกเพศทุกวัยเนี่ยผมเห็นแล้ว
1: ตอนนี้ตั้งประเด็นก็รณรงค์นะเจ้าในเรื่องการออกกำลังกาย
0: เจ้า
1: ไปเต้นแอโรบิกที่ใต้สะพานโมแห่ต้าไมยี
0: เจ้า
1: ที่ว่าเป็นถนนย่อยกำปุ้งนั่นนะที่พื้นสะพานนั่นนะเจ้า
0: แม่น
1: มันมีการเต้นกันเนอร์ตึงวันนะไปเตอร์แมลงเนี่ยแบบนี้ประเด็นเขาได้เต้นกันแย่ๆขนาด
0: เจ้า
1: โอ้แบบนี้มีพี่น้องข้ามฝากมาเนอร์ตั้งบ้านปางเงี้ยวก็มาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตั้งสายใต้สายเหนือเพื่อไปรวมพลกับเพื่อถึงเวลาเพื่อนนัดหมายเหมือนนัดหมายกันน่ะ
0: เจ้า
1: เพื่อก็มีเพื่อนห้องคนสอนเต้นเน
0: า
1: ะนะโอ้คือน้องยุ้ย
0: เจ้า
1: น้องยุ้ยก็ไปเต้นได้เนอะ
0: ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่ก็เริ่มมีการนำแอโรบิกไปเต้นในพื้นที่ของตัวเก่านะเจ้
1: า
0: อย่างที่ประแดดมีตั้งหางดงก็มีหลายจุดอยู่เหมือนกันนะเจ้า
1: แม่น
0: ก็ต้องไปติดตามกันแต่หันที่เพื่อนน่าจะมีคนไปค่อนข้างที่จะนักก็คือที่บิ๊กซีนะเจ้าหางดงนะเจ้าอันนี้ก็จะนักอยู่เหมือนกันนะเจ้าก็ไปที่ไหนก็ได้นะเจ้าขอให้ทุกท่านนั้นออกกำลังกายนะเจ้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าส่งเสริมให้เฮานั้นมีสุขภาพร่างกายที่มันแข็งแรงขึ้นนะเจ้าเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเปิ้นบอกว่าควรจะออกกำลังกายให้ได้30นาทีต่อวันหรือว่าสะสมไว้ก็คือ150นาทีต่อ1สัปดาห
1: ์เดินก็ได
0: ้เจ้า
1: เนาะถือว่าออกกำลังกาย
0: นะเจ้า
1: เจ้า
0: ประชาสัมพันธ์อันนึงก็คือในส่วนของการปัญหาว่าปรับปรุงนะเจ้าแล้วก็จะทำในเรื่องของตังยกระดับแยกเสมิงนะเจ้าในรูปแบบของวงเวียนขนาดใหญ่นะเจ้าการที่จะเบี่ยงเส้นทางจราจรจากเดิมที่เปิ้ลกำหนดไว้เป็นประมาณวันที่ซาวเดือนนี้ก่อนน้องยุ้ยมาแน่ใจนะเจ้า
1: แต่ว่
0: า
1: ขอ
0: แม่เจ้าแต่ว่าเปิ้ลขอเลื่อนเป็น12กันยานะเจ้าเปิ้ลก็จะมีการทำทางเบี่ยงแยกเสมิงในรูปแบบวงเวียนขนาดใหญ่นะเจ้าจากเดิมที
1: ่ที่เป็นน้ำต้นน่ะ
0: เจ้าแม่นเจ้าแม่น
1: ปนเฮาไปแยกเมืองกรุง
0: แม่นแม่นเจ้าหรือว่าแยกเสมิงน่ะคนจำผู้จักในแยกเสมิงเนาะสังเกตมีน้ำต้นใหญ่ๆเนี่ยนะเจ้าจากเดิมที่เปิ้นกำหนดไว้วันที่20สิงหาคม2569นะเจ้าแต่ว่าอาจจะด้วยปริมาณรถที่ค่อนข้างหนักก็ต้องมีการวางแผนให้มันรัดกุมนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็ขอเลื่อนในการเบี่ยงการจราจรรูปแบบวงเวียนขนาดใหญ่นะเจ้าบริเวณ4แยกเสมิงทางหลวงหมายเลข108ตัดกับทางหลวงหมายเลข121โครงการก่อสร้างทางแยกตั้งระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข121ตัดทางหลวงหมายเลข108แยกเสมิงจังหวัดเชียงใหม่1แห่งนะเจ้าจากเดิมวันที่20สิงหาคมนะเจ้าเป็นวันที่12กันยายน2569เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานโดยการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานแล้วก็ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการสัญจรนะเจ้าอันนี้ก็จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแต่ว่าถ้าขายผ่านจุดนั้นในช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าถนนค่อนข้างที่จะเป็นทางว่าหดเลนลงมาให้มันน้อยลงเพราะว่ามีการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปทำงานในบริเวณนั้นนะเจ้าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัว
2: นะครับตรงนี้แต่เหมือนกันนะตรงที่เทศบาลกำลังทำ
0: จ้า
2: ช่วงนั่งหรือมาถนน
0: เจ้า
2: ถ้าเป็นไม่ได้ขอของเรียกเลี่ยง
0: แม่ช่วงนี้ใครที่มามีกิจธุระเข้าไปทางในเวียงเน
2: า
0: ะเรียกเลี่ยงดีกว่านะเจ้าเพราะว่าที่เขาว่ากันไปตะวันก็คือมีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรนะเจ้าของบริเวณคูเมืองด้านนอกเนาะของเชียงใหม่เฮานะเจ้าเพราะว่ามันเป็นดาวอังคารมาสักหว่างละนะเจ้าก็มีคนไปประสบอุบัติเหตุด้วยเนาะเจ้าก็เพื่อที่จะลดในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็สามารถที่จะคืนความสวยงามให้กับพื้นถนนที่มันเป็นตั้งราบเรียบสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนเนาะเจ้าตอนนี้ใครที่บ่มีกิจธุระจำเป็นจะผ่านบริเวณนั้นก็เลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อน
2: ใช่ครับ
0: เพื่อความปลอดภัยนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังตัวนะเจ้าช่วงนี้เชียงใหม่หลายพื้นที่มีการก่อสร้างค่อนข้างที่จะหนักในเรื่องของถนนหนต่างนะเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนอกจากพัฒนาไปเพราะว่าบางทีเฮาใช้ถนนมาเมินก็มันอาจจะเสื่อมสภาพไปตามเวลาของมันนอกจากเพราะฉะนั้นมีการปรับปรุงก็ดีเหมือนกันนอกจากอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งก็ใช้ความระมัดระวังแล้วกันในการสัญจรไปมาในบริเวณที่มันมีการก่อสร้าง
2: พยายามดีเกลี้ยงดีกว่าครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้รถมันติดตัว
0: เจ้าเจ้าแม่นแม่น
1: ต้องสร้างกันหลายที่หรอ
0: เจ้า
1: วงแหวนตรงไอ้แยกลุยนะ
0: แม่นแม่น
1: ตอนนี้นะ
0: เจ้า
1: แต แต่ตรงนั้นนี่หันเป็นรูปเป็นร่างมาแล้ว
0: เ
1: จ้าตรงแยกบ้านยวมนั่นน่ะ
0: แม่นๆ
1: คนเอาไว้แยกสันกลางเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: ตรงนั้นน่ะเจ้า
0: อ
1: ันนั้นรู้สึกว่าสูงเนอะทางต่างระดับ
0: แม่นๆเจ้าก็ยังก่อสร้างมาแล้วเสร็จเตื
1: ้
0: อ
1: น้อ
0: ยู่ไปสันกระแปงมาตะว่าก็งงๆอยู่เหมือนกัน
1: งง
0: นะวกไปวนมา
2: เขาก็งงนะครับว่าเส้นไหนออกไปเส้นไหนไปเนี่ย
0: อาศัยว่าต้อง
1: อ่อย
0: อันป้ายเอา
1: คนอยู่ต่างจังหวัดปิกมาบ้านตัวเก่านี่ขับรถเข้าบ้านตัวเก่าไปดูละลงละจะลงเส้นทางละ
0: เจ้าเจ้า
2: แต่ว่าก็เป็นเรื่องดีเนาะเพราะนั่นคือการพัฒนา
0: เจ้าเจ้า
2: การพัฒนาเนี่ย
1: น้ำน้อยก็จะมีรถไฟฟ้า
0: เจ้าเจ้าก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
1: โอ้เพื่อรถไฟฟ้าแล้วนี่เขาได้เท่าแล้วเนาะ
0: หันเป็นบอกว่าจะเริ่มปีเจ้าเนี่ยเจ็ดศูนย์นี่ก็จะโครงการมาเจ็ดศูนย์แต่ว่าน่าจะสร้างแล้วประมาณ75ก่อนถ้าจำผิดนะเจ้า
1: อ๋อเจ๊สูง
0: น่าจะทันอยู่
1: ว่าเท่ามา
0: ได้หันสูงวัยไปว่าเท่าอีกใจอ่อนนี่นะ
2: พวกมีประสบการณ
0: ์แม่ประสบการณ์นักขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าเราจะได้หันรถไฟฟ้าในเชียงใหม่เรา
1: อย่างที่มันทันสมัยมาเชียงใหม่เรา
0: เจ้า
1: เข้ากับหัวเข้าเขาจะดีว่ะเขาจะไปเอวไปโพไปอย่างตะเพื่อจะได้ว่ะมันจะสะดวกสบาย
0: เจ้าเพราะฉะนั้นแม่หลวงต้องมันออกกำลังกายแม่
1: สุขภาพหน่อย
2: หมอมันเคยอู้กับผมนะ
0: เจ้า
2: เพราะว่าทำอย่างเงื่อนร่างกายเรานี่ดีมันจะอยู่สี่ออ่าง
0: เจ้า
2: ออที่แรกก็คืออากาศ
0: เจ้า
2: เพื่ออยู่ในอากาศที่ดี
0: ๆ
2: สูดอากาศเพื่อมันเข้าไปในเต็มปอด
0: เจ้า
2: สองอาหาร
0: เจ้า
2: ทำกินอาหารหรือว่าทำอาหารที่มันถูกต้องสุข
0: ภาพ
2: และ
0: สมัยเจ้า
2: สามอารมณ
0: ์
2: ต้องอารมณ์ที่ดีๆแต
0: ่
2: เครียดถ้าเครียดเนี่ยมันทำให้สุขภาพร่างกายนี่แย่และประการที่สี่คือออกกำลังกาย
0: แม่น
2: เนี่ยสี่อเนี่ยหมอเพิ่นเคยบอกไหมถ้าทำได้นะจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอายุยืนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
0: เจ้าเจ้าก็ต้องปรับเปลี่ยนนะเจ้าอย่างเช่นเรื่องเครียดเนี่ยมันก็ห้ามมาได้นะเพราะเป็นเรื่องของจิตใจแต่ว่ามันก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแม่เจ้า
1: เครียดจากงาน
0: เจ้า
1: ภายในครอบครัว
0: จากสภาพเศรษฐกิจการทำมาค้าขายทำมาหากินเนาะก็จะต้องไปทำ
1: แต่ไปเครียดเมิน
0: แม่บางอย่างมันเกินความสามารถสุดความสามารถก็ต้องปล่อยเนาะแม่เจ้ามันเป็นไม่ใช่ว่าปัจจัยภายนอกที่เขาควบคุมมาได้เนาะก็ต้องปล่อยไปนะเจ้าเพราะว่าถ้าหากว่าเขาแบกไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นตัวเฮาเนี่ยที่อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือในเรื่องของสุขภาพเนาะ
1: แม่น
0: แม่น
2: พูดถึงเครียดนะมันเขาต้องอุ้เซลกันเน
1: า
2: ะ
1: ห้ามกันไม่ได้
2: เพราะว่าถ้าไหนวันไหนเครียดเมื่อมองที่มันโล่งๆ
0: เจ้าเจ้า
2: เฮาก็ไปเปิดพอกระเป๋าสตางค์เครียดมากกว่าเก่ามันโล่ง
0: มันโล่งอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เคร
2: ีย
1: ด
2: นะเก่า
0: ฉะนั้นต้องไปดูที่สถานที่โล่งๆดีกว่าอย่างเช่นทุ่งนาอินเนอร์ทิวเขาดีกว่าถ้าพอสตางค์มันถึงกระเป๋าสตางค์นี่อาจจะจะเหลือเก่านะเจ้าก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าคิดในตังที่มันเป็นแง่บวกนักๆขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าบางเดี๋ยวคนเฮาถูกเร่งเร้าถูกกระตุ้นด้วยสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมที่มันสับสนวุ่นวายในการแข่งขันในการดำรงชีวิตเพิ่มรักขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการคิดให้มันไปในทางที่มันบวกเพิ่มขึ้นดีกว่านะเจ้ามาถึงท้ายรายการเหลือสักหนึ่งนาทีใครมีอย่างเสริมพ่อกับเจ้า
1: ตันวันละหนึ่งนาที
0: เอาอย่างสปีดจ้าไม่หลงมีอย่างฝากกับเจ้า
1: ก็ฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการใช้รถใช้ถนน
0: เจ้า
1: ตอนนี้เนาะฤดูฝนเนาะก็บางทีนี่ไปไหนครับขี่ยวดยานก็คือต้องระมัดระวังต้อง
0: เจ้าเจ้า
1: จะไปยิ่งมันเกิดอุบัติเหตุเนาะเพราะว่าทั้งตัวเฮาและสุขภาพคนอื่นเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าจะได้ก็ฝากไว้ตัวนะเจ้า
0: เจ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นทั้งมวลที่เรามาฝากกันในช่วงของค่ำวันอาทิตย์จะอี้นะเจ้าหรือว่าเย็นวันอาทิตย์จะอี้นะเจ้าก็เป็นข่าวสารที่อยู่รอบตัวเราเอามาอู้มาจากขยายความเมื่อกันได้ฟังแฮมครั้งหนึ่งว่าจะเป็นในส่วนของข่าวสารที่เป็นทางการสักน้อยหนึ่งนะเจ้าเป็นเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องของเชียงใหม่บ้านเราแล้วก็รวมถึงการรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะเจ้าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนฟังได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเน
1: า
0: ะเจ้าวันนี้ก็คงจะต้องนำรายการคุยข่าวอปมช.นั้นลาไปก่อนนะเจ้าแน่นอนว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะมาอู้มาจากกันใหม่มีประเด็นยังจะมาอู้กันได้ฟังแฮมห้องก็คงจะต้องติดตามนะเจ้าวันนี้บอกว่าจะเป็นน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: ข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมแม่กวนละพง งคำปินจากอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เฮา3คนต้องลาไปก่อนแล้วดูแลสุขภาพทุกท่านทุกคนด้วยสวัสดีเจ้า
1: สวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งด่วนให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประมวลงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
8: นายกธนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมเพาะและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร์
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมเพาะตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมเพาะโดยวัดพระนอนวัดแหลมเพาะถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ความเข้าใจความห่วง

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพอตยุติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวทชิงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญค่ะจดจำแต่สิ่งดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะมีหนทางแก้ไขเพียงแค่เราต้องมีพลังบวกนะคะพลังบวกในที่นี้ก็คือให้กำลังใจตนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยช่วงนี้ยังคงต้องระวังเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนะคะในช่วงวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายน2569ซึ่งทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่มีการได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีการประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะว่าจะฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนะคะช่วงวันที่29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายน2569อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยซึ่งก็มีการติดตามข้อมูลสภาวะข่าวสารจากทางราชการรวมไปถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มให้แจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีถ้าเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่นะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะแล้วตอนนี้เองก็มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านหอกระจายข่าวนะคะแล้วก็วิทยุท้องถิ่นวิทยุชุมชนรวมไปถึงให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ทางการเป็นเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะคะแล้วระวังเรื่องของข่าวปลอมกันด้วยโดยเฉพาะอาจจะเป็นข่าวที่เกิดมาแล้วนะคะอาจจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นหรือเป็นเฟกนิวนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คข่าวให้ชัวร์ก่อนที่จะเชื่อแล้วก่อนที่จะแชร์ออกไปด้วยค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆเดินทางด้วยความปลอดภัยขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดกันด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีการวางแผนเส้นทางการเดินทางเพราะหลายที่ก็อาจจะทําถนนนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนเรื่องการเดินทางพวกนี้ยังคงต้องระวังนะคะถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยให้มีการชะลอการขับรถเพราะบางทีเนี่ยเป็นกรณีที่ฝนตกลงมาแล้วเราคิดว่าเราเร่งเครื่องเราบิดเครื่องได้จะกลับไปบ้านเร็วๆนะคะอาจจะมีอันตรายได้เพราะว่าเห็นข่าวออกมาว่ารถไปชนกับท้ายรถบรรทุกบ้างที่จอดไว้ข้างทางนะคะหรืออาจจะมีการอาการเหินน้ำแล้วก็เสียหลัก

กันก็ยังต้องติดตามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตัวเดิมโดยเฉพาะยาไอซ์เฮโรอีนคีตามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะคะสารเสพติดของกลุ่ม NPS รวมไปถึงสารเอโทมีเดตซึ่งมีแนวโน้มพบการลักลอบผลิตในประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำไปสู่การแพร่ระบาดของพอตซอมบี้หรือพอตเคเป็นบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะคะด้านสถานการณ์เนี่ยก็พบว่าการผลิตแล้วก็การลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากแหล่งผลิตนอกประเทศยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยขบวนการค้ายาเสพติดก็มีการใช้บ้านเช่าเนี่ยเป็นจุดพักยาก่อนลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในแล้วก็กระจายต่อไปยังภาคกลางและภาคใต้ทั้งทางรถยนต์รถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะรวมไปถึงการใช้ระบบขนส่งพัสดุเอกชนซึ่งเป็นช่องทางที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเน้นย้ำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในเด็กและเยาวชนรวมทั้งการตรวจค้นเฝ้าระวังสารเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาการป้องกันในสถานประกอบการและชุมชนตลอดจนการบำบัดรักษาติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งการปราบปรามป้องกันและฟื้นฟูมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดหากพบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยมุ่งเน้นการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดนการตัดวงจรการลำเลียงการกระจายยาการเฝ้าระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนให้ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะก็ยังมีการเชิญชวนให้ไปสมัครเกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วก็มีการจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็สามารถที่จะสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569สมัครได้ที่เว็บไซต์ wrb12thai.run ค่ะประชาชนทั่วไปค่าสมัคร360บาทนะคะถ้าเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทสามารถที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะเป็นใบเสร็จ2เท่าแล้วก็จะมีในส่วนของการเชิญชวนมาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพราะว่าก็เป็นการให้ความรู้การป้องกันเกี่ยวกับโรคสมองโรคหลอดเลือดนะคะแล้วก็ดำเนินการในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศเลยก็เป็นการที่จะได้สนับสนุนส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกันสานรักสานพลังนะคะสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการที่จะสร้างการรับรู้กระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะคะแล้วก็เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้ากิจกรรมนะคะปาชวนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ชวนเพื่อนหรือว่าเครือข่ายที่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกันได้ก็อยากให้ไปกันเยอะๆนะคะสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 GHz และช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นทางคลื่นFM 93.25 MHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันทางรายการก็มีข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของบัญชีม้ากันนะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็คงจะทราบเบื้องต้นในเรื่องของบัญชีม้ากันแล้วนะครับบัญชีม้านี้ก็เป็นภัยเงียบอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านนะครับก็อาจจะกลายเป็นอาชญากรในส่วนของบัญชีม้าก็เป็นบัญชีธนาคารซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพเพราะบัญชีม้านะครับก็คือบัญชีธนาคาร ATM เดบิตหรือ e-wallet ที่ถูกเปิดขึ้นแล้วนำไปให้คนอื่นซึ่งส่วนใหญ่ก็คือแก๊งมิจฉาชีพใช้ในการรับหรือว่าโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดกฎหมายหรือว่าการหลอกลวงนะครับเพื่อที่จะตัดเส้นทางการสืบสวนโดยเจ้าของบัญชีตัวจริงนะครับมักไม่ใช่คนที่ใช้เงินแต่กลายเป็นตัวหลอกที่ตำรวจตามไปเจอเป็นคนแรกจุดที่ทำให้เรื่องนี้อันตรายกว่าที่คิดก็คือคนส่วนใหญ่ที่กลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นอาชญากรนะครับบางคนก็อยากได้เงินง่ายๆบางคนก็ถูกหลอกนะครับว่าเป็นงานถูกกฎหมายและหลายคนไม่รู้เลยซ้ำนะครับว่าตนเองนั้นกระทำความผิดจนกระทั่งตำรวจมาถึงที่บ้านถึงได้รู้นะครับว่าตนเองนั้นได้ทำผิดแล้วมิจฉาชีพนำบัญชีม้ามาจากไหนด้วยวิธีการอย่างไรซึ่งเส้นทางของกลุ่มมิจฉาชีพใช้ในการจ้างให้เปิดบัญชีเองด้วยความสมัครใจโดยจะทำประกาศในการรับสมัครผ่านโซเชียลมีเดียเช่นรับเปิดบัญชีได้เงินง่าย 500-2,000 บาทไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องตรวจสอบแฝงมากับโฆษณางานออนไลน์ซึ่งอ้างว่าต้องใช้บัญชีส่วนตัวรับโอนเงินให้บริษัทใช้คนใกล้ตัวเพื่อนญาติมาชักชวนเป็นทอดๆทำให้เหยื่อนั้นรู้สึกไว้ใจนะครับเพราะว่าคนรู้จักนั้นชวนซึ่งเป้าหมายหลักก็คือคนหางานนักศึกษาคนตกงานที่มองหาโอกาสส่วนอีกกลุ่มเป้าหมายหลักที่กลุ่มมิจฉาชีพมองก็คือวัยรุ่นนักศึกษาที่อยากมีรายได้เสริมแล้วก็ผู้สูงอายุหรือคนรายได้น้อยที่อยากจะหาช่องทางเงินเพิ่มโดยวิธีนี้นะครับกลุ่มมิจฉาชีพก็จะมีการขโมยตัวตนไปเปิดบัญชีโดยเจ้าตัวนั้นไม่รู้นะครับว่าถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเบอร์โทรเพื่อให้ไปเปิดบัญชีออนไลน์แทนเหยื่อเพราะวิธีนี้นะครับจะอันตรายมากกว่าเพราะว่าไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองนั้นมีบัญชีม้าจนกว่าจะถูกอายัดบัญชีหรือว่าตำรวจนั้นติดต่อมาเท่านั้นผลกระทบที่คนมักไม่รู้ตัวไม่ใช่แค่ติดคุกอย่างเดียวนะครับแต่มันสร้างผลกระทบทั้งชีวิตนะครับซึ่งมีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ก็ได้มีการยืนยันโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าทางธปท.ได้ยกระดับมาตรการการจัดการรายบัญชีเช่นจัดการรายบุคคลหมายความว่าถ้าชื่อคุณถูกขึ้นบัญชีเป็นบัญชีม้าบัญชีธนาคารทุกบัญชีทุกธนาคารในชื่อของท่านจะถูกระงับทันทีไม่ใช่แค่บัญชีที่มีปัญหาถูกปิดกั้นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดรวมถึงเปิดบัญชีใหม่ก็ทำไม่ได้นอกจากคดีอาญาแล้วนะครับก็ยังอาจถูกฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายได้จากผู้เสียหายที่เงินไหลผ่านบัญชีของท่านทั้งยังทำให้มีประวัติอาชญากรรมกระทบการสมัครงานกู้เงินขอวีซ่าและกระทำธุรกรรมในอนาคตด้วยนะครับ
ซึ่งสัญญาณเตือนนะครับที่ท่านควรฉุกคิดก่อนที่จะมีการเปิดบัญชีก็คือมีคนเสนอแลกกับการเปิดบัญชีเปล่าๆให้ใช้โดยไม่มีเหตุผลมีน้ำหนักงานออนไลน์ที่ขอให้ใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวรับโอนเงินแทนบริษัทซึ่งโดยส่วนใหญ่งานถูกกฎหมายจะไม่มีนโยบายแบบนี้ถูกขอให้ส่งมอบสมุดบัญชีเช่นบัตร ATM รหัสโมบายแบงกิ้งให้คนอื่นถือครองคนชวนเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนที่ชวนต่อกันเป็นทอดๆโดยบอกว่าไม่ผิดกฎหมายค่าตอบแทนดูสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องทำแค่เปิดบัญชีนะครับถ้าสมมติว่าถ้าเผลอเปิดบัญชีม้าไปแล้วนะครับหรือสงสัยตนเองตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไรก็ให้รีบติดต่อธนาคารทันทีเพื่อขอปิดบัญชีหรือว่าแจ้งระงับก่อนเงินผิดกฎหมายจะไหลผ่านมากขึ้นแจ้งความผ่านเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th พร้อมหลักฐานสลิปหรือว่าแชทที่คุยกับมิจฉาชีพเก็บหลักฐานทุกอย่างที่แสดงว่าถูกหลอกหรือชักชวนเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ต่อสู้คดีนะครับซึ่งในส่วนของผู้ที่เปิดบัญชีม้านะครับก็จะมีโทษตามกฎหมายด้วยตามพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ.2566และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็มีการกำหนดโทษไว้ว่าการเปิดบัญชีบัตร e-walletให้คนอื่นใช้โดยรู้หรือว่าควรรู้จะใช้ก่ออาชญากรรมต้องโทษจำคุก 2-5 ปีปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเปิดธุระจัดหาโฆษณาชักชวนให้ซื้อขายเช่าบัญชีหรือว่าซิมม้าจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 500,000 บาทนิติบุคคลสถาบันการเงินที่ฝ่าฝืนก็มีโทษปรับสูงสุด 500,000 บาทผู้แทนนิติบุคคลติดคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตามพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พ.ศ.2568หากเข้าข่ายฟอกเงินตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและที่สำคัญนะครับก็คือคดีอาญาไม่ใช่แค่โดนตักเตือนแปลว่ามีประวัติติดตัวตลอดชีวิตแม้อ้างว่าไม่รู้ก็ยังต้องพิสูจน์ในชั้นศาลและหลายกรณีนะครับที่ควรรู้เช่นรับค่าจ้างเปิดบัญชีทั้งที่ผิดปกติก็เข้าข่ายผิดได้เช่นกันนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่ออกมาเตือนในเรื่องของบัญชีม้านะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในเรื่องของบัญชีม้านะครับเราก็พูดถึงในเรื่องของโทษต่างๆไปแล้วนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะมีเรื่องของทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นะครับก็ได้มีการเร่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบัญชีม้าพร้อมช่วยผู้สุจริตปลดระงับบัญชีนะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้มีการยืนยันเดินหน้าจัดการปัญหาบัญชีม้าควบคู่กับ2แนวทางสำคัญได้แก่เร่งระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงเพื่อสกัดการโอนเงินของประชาชนไปยังมิจฉาชีพและก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางการเงินเร่งตรวจสอบและก็ปลดระงับบัญชีสำหรับผู้สุจริตเพื่อให้ประชาชนนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดสามารถที่จะกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วที่สุดหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานเข้าชี้แจงเพื่อขอปลดระงับบัญชีได้โดยขั้นตอนจะอยู่กับระดับความเสี่ยงและสาเหตุของการถูกระงับนะครับได้แก่ม้าดำหรือม้าเทาเข้มก็จะเป็นบัญชีที่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับคดีก็ยื่นขอปลดระงับกับสำนักงานปปง.และตำรวจสอท.นะครับม้าเทาอ่อนก็เป็นบัญชีที่มีผู้เสียหายแจ้งเหตุแต่ไม่มีการแจ้งความก็สามารถที่จะติดต่อขอปลดระงับกับธนาคารเจ้าของบัญชีโดยตรงม้าน้ำตาลเข้มเป็นบัญชีธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติติดต่อธนาคารที่ตรวจพบความเสี่ยงเพื่อชี้แจงและขอปลดระงับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการกำกับให้ธนาคาร
กำกับให้ธนาคารทุกแห่งเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และก็ช่องทางติดต่อให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะครับนี่ก็เป็นทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของแนวทางการระงับและก็ปลดระงับบัญชีเงินฝากหรือว่าบัญชีฝากนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีม้านะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับกลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

ครับผมสำหรับการบังคับคดีก็จะมีส่วนสำคัญในการดำเนินคดีของในขั้นตอนการดำเนินคดีนะครับก็คือเมื่อท่านไปฟ้องศาลหรือว่ามีการดำเนินคดีต่างๆแล้วนะครับหากจำเลยหรือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาก็จะมีการบังคับคดีนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเมื่อศาลพิพากษาแล้วต้องทำอะไรต่อบ้างนะครับเมื่อมีการบังคับคดีเช่นนี้อย่างระยะเวลาบังคับคดีแพ่งก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับคือ10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดนะครับเมื่อมีการฟ้องร้องต่างๆแล้วนะครับทีนี้เราจะพูดว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานไหนบ้างนะครับที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของเราที่จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับคือตัวความใดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอัยการจะทำให้ทุกเรื่องนะครับเมื่อมีการบังคับคดีก็คือหน่วยงานหรือตัวความไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆนะกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากรมขนส่งทางบกหรือว่ากรมสรรพสามิตต่างๆนะครับมีคดีเพื่อที่จะให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องให้เช่นนี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะรับดำเนินการบังคับคดีให้ต่อนะครับก็คือในคดีแพ่งเมื่อมีการฟ้องร้องจนถึงขั้นว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับก็จะมีเหลือลูกหนี้นะครับที่ยังไม่ชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับก็จะมีการสืบทรัพย์นำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้นะครับให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวซึ่งกรณีนี้ทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะดำเนินการบังคับคดีให้นะครับแต่ในส่วนของที่หน่วยงานของรัฐไปจ้างทนายดำเนินการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านไปจ้างทนายดำเนินการเองทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับดำเนินการบังคับคดีให้นะครับในส่วนของนอกจากคดีแพ่งแล้วก็จะมีคดีอาญาคดีอาญาในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาปรับจำเลยนะครับศาลทางศาลจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการออกหมายบังคับคดีเพื่อส่งเรื่องมาให้ทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์บังคับคดีให้นะครับจำเลยไม่ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการชำระค่าปรับตามคำพิพากษาก็คือท่านโดนโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับนะครับค่าปรับก็ยังคงมีอยู่นะครับท่านก็ต้องมีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับด้วยนะครับเมื่อท่านไม่ชำระค่าปรับก็จะมีการบังคับคดีทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีการสืบทรัพย์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินรถยนต์หรือว่าสมุดบัญชีธนาคารหุ้นหรือแม้แต่ตอนนี้อาจจะสืบถึงขั้นบิตคอยด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องนำเงินดังกล่าวมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาให้แก่ศาลนะครับศาลสำนักงานอัยการบังคับคดีก็จะดำเนินการให้นะครับซึ่งหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI ท้องนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นในส่วนของการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในการโทรแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์คืนเงินประกันฟรีนะครับซึ่งรูปแบบกลโกงนะครับของกลุ่มมิจฉาชีพที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็จะเป็น3สเต็ปกลลวงมิจฉาชีพในการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในการโทรแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์คืนเงินประกันฟรีโดยได้มีการใช้มือถือส่วนตัวนะครับโทรมาหาเราแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าโดยใช้คำพูดหลอกลวงนะครับอ้างว่าจะเข้ามาเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีพร้อมคืนเงินประกันให้หลอกให้แอดไลน์เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัญชีธนาคารหรือว่าหลอกให้โอนเงินซึ่งวิธีป้องกันก็คือการตรวจสอบไปยังเบอร์ทางการของหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างก่อนทุกครั้งไม่แอดไลน์คนแปลกหน้าไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัญชีธนาคารเด็ดขาดนะครับทั้งนี้การไฟฟ้าไม่มีนโยบายโทรหาพี่น้องประชาชนโดยให้แอดไลน์หรือว่าทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนของทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะครับซึ่งหากได้รับความเสียหายก็ให้แจ้งร้องทุกข์ผ่าน thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ทันทีนี่ก็เป็นรูปแบบกลโกงต่างๆนะครับของกลุ่มมิจฉาชีพนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่ได้มีการตีสนิทเด็กผ่านโลกออนไลน์นะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของบุตรหลานของการเสพโซเชียลต่างๆก็ระมัดระวังกันด้วยก็อาจจะมีภัยต่างๆในการแอบแฝงในทางด้านของเว็บไซต์หรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งมิจฉาชีพจำนวนมากไปได้เริ่มต้นด้วยการข่มขู่แต่เริ่มจากการเป็นเพื่อนคอยพูดคุยรับฟังและก็สร้างความไว้ใจก่อนหลอกให้เด็กส่งภาพหรือว่าคลิปส่วนตัวแล้วนำมาใช้แบล็กเมย์ข่มขู่หรือเรียกเงินภายหลังสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือเด็กไม่ใช่คนผิดผู้ปกครองและก็คนรอบตัวควรที่จะรับฟังโดยไม่ตำหนิไม่ซ้ำเติมเพราะการกลัวว่าจะถูกดุหรือว่าถูกตัดสินก็อาจจะทำให้เด็กไม่กล้าขอความช่วยเหลือจนความเสียหายรุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้นะครับการนำภาพหรือคลิปของเด็กมาแชร์ต่อแม้อ้างว่าเพื่อเตือนภัยก็อาจจะละเมิดสิทธิบุคคลและก็ซ้ำเติมผู้เสียหายได้ก็ควรที่จะเก็บหลักฐานไว้ใช้ในการแจ้งความและก็ส่งต่อเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นให้เจ้าหน้าที่เท่านั้นหากพบเหตุลักษณะเช่นนี้นะครับก็ให้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน191สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงแจ้งความออนไลน์นะครับผ่าน thaipoliceonline.go.th หรือว่าโทรสายด่วน AOC 1441นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับ

รับเข้าสู่รายการ ITi Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งก็เป็นภัยหลอกลวงออนไลน์ที่กำลังระบาดโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือนิสิตนักศึกษาหรือว่าเจนซีนะครับซึ่งก็มีเคสตัวอย่างนะครับวิดีโอคอลนาน50ชั่วโมงนักศึกษาปีที่1ตกเป็นเหยื่อสูญเงินกว่า2ล้านบาทโดยกลลวงนะครับก็ได้มีการหลอกลวงนะครับว่าข้อมูลเบอร์โทรเลขบัตรประชาชนถูกดำไปใช้ทำผิดกฎหมายโอนสายให้คุยกับตำรวจปลอมสอบสวนออนไลน์บอกว่ามีคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโชว์หลักฐานสารพัดให้ตกใจกลัวซึ่งทั้งหมดเป็นเอกสารปลอมควบคุมโดยวิดีโอคอลกำชับห้ามวางสายห้ามบอกใครช่วยสร้างเรื่องให้ขอเงินผู้ปกครองมาเคลียร์คดีส่วนใหญ่จะใช้มุกหลอกนะครับว่าได้ทุนการศึกษาไปต่างประเทศต้องชำระเงินบางส่วนเมื่อได้เงินจากผู้ปกครองแล้วนะครับก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าขณะเดียวกันก็ให้เหยื่อถอนเงินจากธนาคารนำเงินสดมามอบให้มีหน้าม้ามารับเงินด้วยนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบกลโกงต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับบุตรหลานของท่านนะครับที่เป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่ากลุ่มเจนซีนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะอีกเรื่องราวนึงนะครับเรื่องของ SMS มีการแอบอ้างเรื่องของการค้างใบสั่งซึ่งตอนนี้นะครับก็กำลังระบาดกันอยู่ก็อย่าเพิ่งสแกน QR code นะครับซึ่งจะมีข้อความแจ้งว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์หรือ QR code ก็อย่ารีบคลิกหรือสแกนเพราะอาจเป็นกลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพที่พาไปยังเว็บไซต์ปลอมหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลบัญชีธนาคารได้อยากเช็คใบสั่งให้ชัวร์นะครับก็ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าทางรัฐบริการทั้งหมดยานพาหนะตรวจสอบใบสั่งจราจรก็สามารถที่จะตรว

สอบใบสั่งที่ค้างชำระแล้วแล้วก็ดำเนินการชำระค่าปรับผ่านช่องทางที่กำหนดได้และก็จำไว้นะครับว่า SMS บอกให้จ่ายอย่าเพิ่งสแกนมีใบสั่งเช็คผ่านช่องทางทางการก่อนทุกครั้งใบสั่งจริงต้องเช็คให้ชัวร์นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมีเรื่องของเว็บปลอมนะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งหลายท่านก็คงจะรู้จักนะครับเรื่องของเว็บปลอมเว็บไซต์ปลอมเว็บหลอกลวงก็คือเว็บปลอมเหมือนกันนะครับเว็บปลอมนะครับมักถูกทำให้หน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงเพื่อที่จะหลอกให้เรานั้นกรอกข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านข้อมูลบัตรหรือบัญชีรหัส OTP หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆนะครับก่อนที่จะป้อนข้อมูลต่างๆลงไปก็ต้องเช็คให้ดีซะก่อนนะครับโดยเช็ค URL ให้ละเอียดอย่าเชื่อเพียงหน้าตาเว็บดูเหมือนของจริงอย่ากรอกข้อมูลจากลิงก์ที่ส่งมาแบบไม่แน่ใจถ้าสงสัยให้เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันด้วยตนเองและจำไว้นะครับถ้าไม่แน่ใจก็อย่ากรอกข้อมูลนะครับหยุดคิดสักนิดนะครับก็อาจจะช่วยปกป้องตัวท่านและก็เงินในบัญชีได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับจากทางกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1 กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500 เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจันยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2 ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่า50%พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
3: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและภาคไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาลชโยรายงาน
2: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคม
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากผลิตนาฏขวัญแสนสุข
7: นางสาวพรทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาพรมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
9: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
1: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Map นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 นของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 นของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
10: พลตำรวจตีชัยจิตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
11: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
12: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมา
11: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ทไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงช่วยติดตามและพาชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบกับประเทศหลังเนปาลเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาและเขตนูวาโกตซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มาเลเซียจะมอบเงินช่วยเหลือ$1,000,000ให้แก่เนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้านกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าพลเมืองมาเลเซีย91คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในจำนวนนี้55คนอยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมุตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2 กันยายน 2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นบนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระดายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไม่โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทรชาพระธิดาให้เท้าทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทรชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทรชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของ

ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอานุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงแนบพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริทธะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริทธะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริทธะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยัญและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษ

0: ท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริ ฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริ ฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วันนะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายัญและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายัญได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของเท้าสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างเอาไว้อริ ฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริ ฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริ ฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริ ฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่ คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้เพราะเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสัจจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระสือกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขา วกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงค์เกษนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทรทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทรทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทรทชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัตตลิชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นเท้าสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลข ขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการ10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดอัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการแทร็กเอเชียคัพ2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทัพถิ่นเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทั้งภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบทำเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในนัทพลอัครภูนิรันดร์จิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยประชาชนจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจากจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองจุดแรกก่อนผ่านเข้าสู่อุโมงค์เพื่อเดินทางไปยังจุดถวายบังคมพระบรมศพ
4: จุดเริ่มต้นก็จะอยู่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงครับเป็นอุโมงค์ใต้ดินจุดคัดกรองตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าประตูที่ถูกต้องครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะปักหมุด Google มาฮะเขาจะมา walk in มาเองแต่ว่าเข้าประตูนี้ไม่ได้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่เขาถ้าเขาดู Google มาเนี่ยเขาจะเข้าผิดประตูต้องไปเข้าด้านสนามหลวงและไม่มีฮะก็ต้องแนะนำเขาเป็นคร่าวๆไปฮะก็เอาสื่อสารให้เขาเข้าใจต้องคอยแนะนำเขาตลอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการนายพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยกับสายน้ำและร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการร่วมลงเรือในครั้งนี้ได้เห็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาคูคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนตัวได้ติดตามโครงการลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 2-3 โครงการและเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีตเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนราประจำปี2569วันที่12-21กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทางด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
7: การพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถสายทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว. ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่า จ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่สำนักข่าวเอพีรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าสำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนการปลูกกาแฟไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนโดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565และเมื่อปีที่แล้วได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนักกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการอบที่3โปรจีนอาตยาธิติกุลเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พา211อยู่ในอันดับ16ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบที่3ส่วนผู้นำเป็นของหยินรั่วหนิงโปรจีนที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พา200โดยมีคิมเซยองและคิมฮโยจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พา205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนัดนาทันรีบพ่ายให้กับโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกาไป 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 หยุดเส้นทางการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ณัฐเจตเจตมงคลรัตแพ้อเล็กซานโดรบูเรลโลจากอิตาลีไป 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้เช่นกันส่วนธีรวัฒน์พัฒนาพดุงพงษ์ชนะซาชินจันทราเสขรันจากอินเดียผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศ6แข้งเยาวชนในโครงการ GLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
13: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัทวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการพัฒนาคติวินัยและความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่าทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แม้สายที่อยู่จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผานิชคาดนาครายงาน
14: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
17: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีเรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นี่นอนไม่หลับมาหลายคืนละเพราะว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะเหลือเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเขวี่ยใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครอยากไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
1: การที่จะเห็นในนั้นมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมยักษ์ใหญ่แล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วมีไต้หวันอีก
2: โอ้ใช่ใช่แต่คราวนี้เมื่อเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกมันมีเรื่องของจีนกับไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีนะที่ออกมาเกาหลีก็จะประกาศว่าอัวเนี่ยมีศัตรูคือญี่ปุ่น
1: อ
2: ัวเนี่ยมีศัตรูคืออเมริกาแล้วเห็นไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นบ่ายเบื่อบ่ายเมาอัวเอายังไงอัวสู้ตายเห็นไหมเฮียคิมก็มีภาพอันนั้นอันหนึ่ง
1: อ
2: ีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขากำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเฮียสีก็เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
1: ใช่เมื่อเดือนสองเดือนนี้เองนะ
2: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาต้อง 7-8 ปีอันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเอ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
1: ม
2: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
1: ม
2: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะ เรียกกันแบบว่าเป็นญาติเป็นญาติ
1: อาเจก
2: อาเจกอาเจก
1: เลยนะ
2: ตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้คิมมันเรียกว่าเป็นอาเจก
1: อ
2: ย่างลือก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปูคีก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
1: คราวนี้ไอ้การคู่นี้รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
2: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
1: ฟอร์มเนาะ
2: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
1: ่นิ่งนิ่งสุขุมสุขุมเนาะ
2: เออวันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
1: ไอ้หนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
2: แกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินแล้วออกไปแกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปหนึ่งได้ไหม
1: เ
2: ฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
1: เฉียน
2: อะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากีนั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียสีเฮียหนูแล้วก็มีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
1: ้
2: ถ่ายกันเป็นยืนกันอ่ะถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุทธิชัย

0: คิมนีอะไรตอนนี้ซึ่งต่างกับไบเดนนะไบเดนบอกว่าเอ้ยคิมเนี่ยมันเป็นนักเลง
1: ใช่
0: เป็นมาเฟียอ้วคบกับไอ้คิมไม่ได้อ้วไม่พูดกับลือแต่เนี่ยทรัมป์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแกไปจับไม้จับมือกอดรัดฟัดเปลี่ยนกับยาคิมเนี่ยก็จะทำให้คะแนนเขาขึ้นไงเขาก็ไปเจอกันคุยกันแล้วก็ไปเจอที่ฮานอยไปเจอกับฮานอยนี่ทรัมป์ก็พูดจะไม่เข้าหูยาคิมยาคิมเลยสะบัดก้นออกไปจากที่นั่นนั่งรถไฟกลับนะที่เปียงยางเลยเห็นไหมก็หยุดเนี่ยทรัมป์แกก็มีลูกเล่นวันหนึ่งแกก็นั่งเครื่องผ่านมาแกก็ให้ข่าวบนเครื่องบินแกบอกเฮ้ยคิมวัวนะอีกกี่โมงกี่โมงจะไปถึงที่นะเกาหลีใต้หรือว่างไหมวะถ้าว่างเนี่ยนะหรือมาเจอกับอัวที่ชายแดนหน่อยได้ไหมในฐานะที่เราเคยจับไม้จับมืออาจจะมีอารมณ์เสียก็ไม่เป็นไร
1: เห็
0: นไหมเขาก็ปรากฏว่าเฮียคิมได้เห็นผ่านข่าวเฮียคิมก็ห่อรถนะมาฝุ่นตลบเลยมาถึงที่ชายแดนแล้วก็จับมือกับเฮียทรัมป์ที่ชายแดนโอ้โหเฮียทรัมป์อีบอกว่าดูเห็นไหมเอ้ยว่าแค่บอกแค่คำเดียวเฮียคิมลืมบึงห่อฝุ่นตลบมาเจออัวเลยเห็นไห
1: ม
0: ตรงนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะยาคิมออกมาขู่ฟอดฟอดแล้วก็กดนะปุ่มยิงข้ามหัวญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆเอ๊ะวันนี้เขาก็ดีคนเขาก็มองเรตติ้งของทรัมป์นี่ดีนะโอ้ขนาดเนี่ยไอ้เกาหลีเนี่ยมันเกาหลีเหนือไม่เคยที่จะมาจับไม้จับมือทำอะไรกับทางอเมริกาเลยเฮียทรัมป์แค่บอกนะคำเดียวบนเครื่องบิน for Air Force One
1: ใช
0: ่แค่นั้นเองเฮียคิมมายืนจับมือกันเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ดีแต่สิ่งที่เฮียคิมมีอยู่แล้วก็ทำอยู่ตอนนี้ก็ยังสะสมอาวุธขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ตอนที่สะสมอาวุธเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันทำให้เป็นปัญหาก็คือเรื่องของนายกหญิงเหล็กเนี่ยซานาเอะพูดการสภาไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ายังไงไต้หวันมีปัญหาอัวก็ต้องรู้นะถ้ามีผลกระทบต่อญี่ปุ่นยังไงนะใช่ไหมอัวก็ต้องดูว่าอัวจะต้องสนับสนุนยังไงไต้หวันแค่นั้นแหละเรื่องจีนกับญี่ปุ่นก็ซัดกันจีนยกเลือกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นครึ่งนึงแล้วก็ไม่ขายอะไรต่ออะไรให้กับญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมกับขึ้นแบ็คลิสต
1: ์
0: บริษัทญี่ปุ่นที่ค้าอาวุธนะแล้วมาให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาไอ้ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้จีนนี่ก็ตืบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตเขาก็มีความรู้สึกอ้วนเนี่ยเป็นพวกซามูไรนะอ้วนเนี่ยนับถือปัจฉญาบูชิโด
1: บูชิโดมีบูชิโดเลยนะ
0: เออใช่ใช่เพราะซามูไรนี่เขาถือว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีกัตส์มีความมุ่งมั่น
1: กล้าหาญ
0: ใช่ก็คือเขามองว่าลัทธิบูชิโดก็คือลัทธิซามูไรคนที่เป็นซามูไรเนี่ยคุณสุทธิชัยพวกนี้นี่ถ้าแพ้อัวก็ฆ่าตัวตายขวานท้องตัวเองแล้วก็ให้อีกคนนึงนะเคยถือไอ้สมุไรไว้ถ้าเกิดว่าตายแบบทรมานหลังจากขวานท้องตัวเองแล้วก็ให้ตัดคอเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดฉะนั้นไอ้ความที่เป็นนะคนที่อยู่ในปัจฉญาและลัทธิบูชิโดก็ทำให้คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ย มีความรู้สึกนะละอายแก่ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะญี่ปุ่นคนเดียวนี่ยึดทั้งเอเชียแล้วก็ไปลบกับอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยมีความเย่อหยิ่งในอะไร

0: ในอดีต
1: ใน
0: ตัวเองนี
1: ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตัวเอง
0: ยิ่งใหญ่คราวนี้พอโดนจีนขู่โดนจีนตื้
1: ม
0: อย่างกับที่เอาอะไรต่ออะไรไปประนามคราวนี้ญี่ปุ่นก็เกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแม็กอาเธอร์เนี่ยมาควบคุมอัวไม่ให้อัวมีกองทัพของตัวเองอัวก็โอเคเพราะว่าอัวแพ้สงครามกับอเมริกาแล้วก็ให้สาวญี่ปุ่นนะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายโอ้คนญี่ปุ่นก็มองว่าโอ้อเมริกานี่มาช่วยญี่ปุ่นนะในเรื่องของปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็มาสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็นับถือซูฮกอเมริกาเป็นลูกพี
1: ่
0: คราวนี้อเมริกาเองก็เดิมทีแม็กอาเธอร์บอกให้หรือ1ห้ามมีกองทัพตัวเอง2ห้ามหรือมีนะใช้งบประมาณกลาโหมนี่เกิน 1% และไอ้บริษัทใหญ่ๆพวกนี้เอามาตัดมาซอยให้มันเล็กลงหรือจะเป็นใหญ่อย่างกับมิตซูบิชิหรือกระทำทางด้านกองทัพอากาศมิตซุยกองทัพเรืออะไรไม่เอาละหรือตัดออกให้หมดฉะนั้นญี่ปุ่นเขาก็ถูกอเมริกาสับบัชช
1: ์
0: นะเล็กลงคราวนี้พอมาตรงนี้ตานาเอะนี่อีก็เป็นแบบซามูไรผู้หญิงนะ
1: ใช่ซามูไรเลยแหละ
0: ผู้หญิงที่มีจิตเป็นซามูไรเขาก็มองแล้วว่าอย่างนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยถูกข่มขืนทางความรู้สึกมานะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ มีประชากรตั้ง120ล้านคนแล้วฉูกเฮียคิมเนี่ยเอาไอ้นั้นมายิงข้ามหัวแล้วข้ามหัวอีกแล้วก็โดนฉีนะตืบแล้วก็ยังโดนไอ้ทูตอัครทูตไอ้ญี่ปุ่นบอกว่าจะตัดคอนะของซานาเอะอีกโหมันก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปมด้อยนะกลายเป็นว่ามองแล้วตัวเองนี่ต้องทำความเข้มแข็งขึ้นก็เพิ่มไอ้งบกลาโหมมาจาก 1% เป็น 1.9%
1: เนี่ยชัดเจนจีนก็ต้องบอกเฮ้ยทำอะไรอยู
0: ่ปรากฏว่าอเมริกาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้วันนี้นะพวกลือต้องมาช่วยเวิร์ดดูแลนะหรือต้องเพิ่มงบเป้าหมายจริงๆอเมริกาอยากจะให้อย่างน้อยก็ 3% ถึง 5% ซึ่งเขาก็ไปบีบคอพวกนาโต้มาเพราะอเมริกามีความรู้สึกว่าอ้วนเนี่ยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้ลือมาตั้ง70กว่าปีแล้วอ้วนไม่ไหวอ่ะอ้วนเหนื่อยแล้วอ้วนตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วแล้วยิ่งอเมริกาตอนนี้มีหนี้เข้าไปตั้ง40ล้านล้านโอ้โหไม่ไหวอ่ะอ้วนใหม่ละอ้วหรือต้องให้ค่าคุ้มครองอ้วหรือไม่ก็ต้องหรือดูแลตัวเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาว่าญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ก็เปิดให้บริษัทเนี่ยที่ทำอาวุธส่งอาวุธออกนอกประเทศไปขายได
1: ้
0: โอ้จีนก็ยิ่งสะดุ้งใหญ่เลยเห็นไหมจีนนี่มองเลยว่าเอ้ยไอ้ญี่ปุ่นตอนนี้กำลังจะกลับเข้าไปในลัทธิทหารเหมือนเดิมละ
1: อ
0: ันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตของความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกแต่ที่หนักขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็คือปูตินไปเยี่ยมเกาะสักการินที่ตอนเหนือของญี่ปุ่นโอ้โหแค่นั้นเองนี่อันนี้ดุเดือดเลยเพราะว่าไอ้เกาะเนี่ยมัน4เกาะเนี่ยหนึ่งในเกาะนั้นอ่ะมันเป็นเกาะของเพื่อนผมนะชื่อโคไมอิ
1: เพื่อน
0: ไอ้คนนี้มันทำงานกับผมตั้งแต่ปี1989ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยนะทำอยู่ที่ในอมตะเขาเป็นพนักงานของอิโตจูเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นทุกปีนะต้องให้เขาไปเย้ยๆนะไปบอกสู้ๆๆไอ้วันที่ต้องไปประกาศเสียงเนี่ยไอ้เกาะ4เกาะเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามีเป็นมีเกาะอยู่1เกาะไงเมื่อก่อนเนี่ยปู่เขาก็ทำเรื่องประมงเฮ้ยตรงเนี้ยเมื่อไอ้4เกาะเนี่ยโอ้โหปูตินมานี่โอ้โหนี่ของขึ้นเลยในญี่ปุ่น
1: ได้โอ้โห
0: เพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่าไอ้เกาะอันนี้มันเป็นของเขาไอ้รัสเซียมายึดไปในช่วงสงครามโลกเ ครั้งที่สองอันนี้ตรงนี้มันคุกรุ่นเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เกิดความกังวลนะ
1: กังวลถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไหม
0: ก็ต้องกินยาทำใจกับประสาทนอนแรก
1: ยาทำใจมันแก้ปวดหัวใช่ไหมแก้ไข
0: ้ก็นี่แหละแก้ปวดหัวเพราะว่ามันจะเป็นการปวดหัวระดับลึกสมมติว่าผมเกิดเป็นทูต
1: นี่ไงผมเสนอ
0: special convoy
1: special envoy
0: envoy ถ้าสมมติว่าผมนะผมก็จะไปคุยกับเฮียคิมก่อนบอกให้เฮียคิมเฮียคิ
1: ม
0: ก็ถามเรื่องจริงๆเขาว่าหรือจะไปลบกับอเมริกาหรือลบกับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
0: เพื่ออะไรมันจะได้ประโยชน์อะไร
1: อ
0: ันนี้ก่อนนะผมก็จะไปถามไต้หวันเหมือนกันนะหรือไปลบกับจีนเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะได้อะไรเพื่อใคร
1: ใ
0: เพื่อใคร
1: ใช
0: ่ไหมแล้ววันนี้ที่หลังจากกัมปชอปกับรีแกนจับมือกันพวกนื้อทำธุรกิจอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุผลที่ทั้งกัมปชอปกับรีแกนก็บอกว่าเออเราลบกันเพื่ออะไรก็นำไปสู่การทำไมทำลายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติความขัดแย้งนะอันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าหรือทำแบบอย่างนี้ล่ะหรือคิดว่าหรือไม่มีความสุขหรือประเทศหรือไม่ปลอดภัยหรือแล้วเอเชียเราก็สงบสุขไห
1: ม
0: ที่จริงนะคุณริชัยดูสิตั้งแต่สงครามเกาหลีตั้งแต่สงครามเวียดนามมาเนี่ยเอเชียก็สงบสุข
1: ใช่ไหม
0: เออวันนี้ทำไมเราต้องเอาเอเชียเนี่ยไปลบเพื่อใคร
1: เ
0: ราเอาคนเอเชียลบกับคนเอเชียเพื่อประเทศไหน
1: เออเพื่อใครประโยชน์จะตกกับใคร
0: เออใช่ไห
1: ม
0: วันนี้เรามาดูสิเอ้าผมก็จะคุยกับคนไต้หวันผมก็จะคุยกับคนจีนเพราะว่าเฮ้ยถามจริงๆเหร
1: อ
0: คนจีนเนี่ย 4,000 กว่าปีเนี่ยที่มาเนี่ยหรือมี3ก๊ก4ก๊ก10ก๊กหรือลบกันเพื่อใครวะหรือตั้งแต่วันนั้น 4,000 กว่าปีมาถึงวันนี้หรือยังลบกันอีก
1: เอ้
0: าไต้หวันกับจีน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่น่ะสิใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน
0: ์หรือจะไปลบกันเนี่ยนะว่าเพื่อใครอ่ะเพื่ออะไรผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้นะแล้วในฐานะที่ถ้าลือลองคิดดูว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นยักษ์ทางด้านเศรษฐกิจอยู
1: ่
0: เกาหลีก็ยักษ์เศรษฐกิจไต้หวันก็ยักษ์เศรษฐกิจพี่เบิ้มคือจีนรัสเซียก็ใหญ่นะรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่น่าจะสัก4ล้านล้านนะ GDP อ่ะใกล้เคียงกับญี่ปุ่นถ้าเอาพวกนี้นะมันนั่งจับมือคุยกันเหมือนที่ในรูปเนี่ยผมนี่ยินดีนะถึงแม้ผมจะไม่เยอะนะผมก็ยินดีที่จะไปทำผมแบบคิมโป้แล้วเฮียทรัมป์มาอีกโอ้โหเห็นไหม
1: เฮียทรัมป์มาแล้วเห็นไหมผมเชิญให้คุณวิกรมเชิญทรัมป์มาด้วยนี
0: ่
1: ภาพนี้
0: ผมถามว่าคุณวิชัยว่าถ้าเกิดโลกใบนี้เอาแบบนโยบายของรีแกนแล้วผมทำไมรู้สึกว่าคนเนี่ยประทับใจรีแกนมากคุณวิชัยประทับใจรีแกนไหม
1: แน่นอนแต่เป็นคนแรกที่กล้าบอกมิสเตอร์โกบาชอฟ tear down this wall แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณวิกรมเคยไปยืนอยู่ตรงกำแพงตรงไอ้เบอร์ลินตรงนี้ไหม
0: ผมเคยไปอีสต์เบอร์ลิน
1: อ๋อแล้วไปเข้าไปข้างในเลย
0: เข้าไปเลยผมจาก
1: ก่อนหรือหลังกำแพง
0: ก่อนปีนั้นปี1978
1: ว้า
0: ว1978เป็น DDRแล้วผมก็นั่งรถจากฮัมเบิร์กนะไปเบอร์ลินไงแล้วมันต้องผ่านไอ้กำแพงนั้นนะ
1: เ
0: ออผมนั่งรถไฟไปนะ
1: เข้าไปตอนนั้นไม่อันตรายหรอตอนนั้น
0: ไม่อันตรายเพราะว่าผมมองว่ามันก็มีคนไปเที่ยวนี่มีฝรั่งไปเที่ยวผมก็ตามฝรั่งที่เขาไปเที่ยวว่าถ้าไอ้ฝรั่งมันกล้าไปผมก็กล้าไปคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปจากอีสต์ยุโรปกับเวสต์ยุโรปตอนนั้นมันทำไมนาโต้กับวอร์ซอใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วพอหายไปปั๊บดูสิยุโรปเป็นยังไงอีสต์เยอรมันกับเวสต์เยอรมันเขาก็รวมประเทศกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็กลายเป็นเยอรมันในปัจจุบันทุกคนก็มีความสุข อ้าวนักกลับมาที่ฟาอีสต์เราในตรงนี้ถ้าเราทำอย่างที่ว่าเนี่ยเอามาคุยกันนะผมเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้นะแล้วเคยเสนอไปนะในช่วงหนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ชายเขาเป็นนายกญี่ปุ่นไง
1: พี่ชายเป็นนายกคนไหนอดีตนายกคนไหน
0: อโศกไงอโศกอโศกคราวนี้พอผมรู้จักบริษัทอโศกมาตั้งแต่ปี1977เราทำธุรกิจกันคราวนี้ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยถามสิเราเนี่ยจะลบกันตรงเนี้ยลบไปเพื่อใครเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
0: แล้วมีตัวอย่างที่ดีจากสองคนนั้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้สมมตินะถ้าทำตรงนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขความสงบอันแรกเลยคนเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบุญไหมคุณสุทธิชัย
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: อันที่สองจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามญี่ปุ่นกับจีนเอ้าใครคิดว่าสงครามนี้มันแจ๋วมันดีไหมไม่มีอ่ะ
1: ไม่มี
0: มีแต่เจ็บกับเจ็บแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ไปดูสิวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเฮียวอร์เรนลุงแกก็ทำไมแกขายหุ้นแกหมดเลยนะ
1: แล้วแกพลาดเรื่องนี้ล่ะ
0: เอ้าก็ดูโลกแล้วไม่ไหวละถ้าเกิดแกยังไปลงทุนอยู่ในธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นมาอย่าหยุดคิดว่าธุรกิจเป็นยังไงอ่ะ
1: มันเดี้ยงหมดเดี้ยงหมด
0: อีก็เก็บเงินแต่คราวนี้การที่เก็บเงินเนี่ยแกก็มีวิธีเก็บของแกละเพราะว่าไอ้เงินนี่คือกระดาษนะ
1: ครับใช
0: ่ฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรามาดูแล้วเอ๊ะเราในฐานะที่เป็นปตุชนคนธรรมดาคุณสุริชัยคิดว่าเราจะต้องมาวางแผนยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้น
1: คุณวิกรมนี่แหละทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของอาเซียนแล้วไปเจอกับคิมแล้วก็ระดมให้ทุกคนมารูปนี้ ผมส่งท้ายรูปนี้ทุกคนจับมือกันนะ
0: โอ
1: ้จับมือกันเลย join hands นะคุณวิกรมจะเป็นสื่อกลางจับมือกับอีกข้างหนึ่งจับมือข้างในกับคิมจับมือกับปูจับมือกับ
0: ครับ
1: นี่นี่คือรูปสันติภาพของโลกที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมคุณวิกรม
0: ผมนี่มีคำถามนะว่าทุกคนที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยลบไปเพื่ออะไรมีอะไรที่จะทำให้เราต้องการจะลบฉะนั้นวันนี้รายการของเราที่อยากจะคุยกันก็คือว่าที่ฟาอีสต์เนี่ยนะที่เอเชียตะวันออกเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างภาพที่เฮียหยุ่นพูดเนี่ยเราก็จะเป็นเวทีสันติสุขอมตะอย่างนี้ผมคิดว่ารายการเราเนี่ยจะทำประโยชน์ให้เราเอาไอ้ตรงนี้มาทำในเรื่องคำว่าสันติสุขนะแล้วก็ไปคิดถึงว่าทำไมมนุษย์ไม่คิดถึงสันติสุข
1: อ
0: ันนี้เป็นเคสที่ดีนะฉะนั้นผมว่าวันนี้เรานี่ก็มีความคิดว่าการที่จะเปลี่ยนนะที่ความขัดแย้งที่กำลังจะบานปลายผมเชื่อว่าถ้าความขัดแย้งเนี่ยหยุดไม่ได้โดยที่ยูเครนก็ยังหยุดไม่ได้เอเชียไอ้ตะวันออกกลางก็หยุดไม่ได้แล้วก็เอเชียนะทางก็กลายเป็นทำไมสมรภูมินี้คุณวิชัยคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหม
1: บ่าเราต้องพยายามยับยั้งต้องพยายามยับยั้งมันจะเกิดไม่เกิดเราไม่รู้แต่เราต้องยับยั้งครับมันเกิดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะจะไม่มีอะไรเหลือได้เลยเอาละครับวันนี้ได้คุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงมีข้อมูลอย่างละเอียดคุณวิกรมไปเอาบริษัทมาแล้วผมก็ช่วยจินตนาการต่อว่าถ้าเกิดคุณวิกรมเป็นทูตพิเศษเพื่อสันติสุขจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับเอหยุนครับและแฟนรายการทุกคนครับ
1: ครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 น. ถึงเวลา 21:00 น. ท ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
6: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาน
7: ายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติเป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทางนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดจึงสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือก่อนเกิดภัยปัจจุบันมีข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวถึงปี2100และมี11หน่วยงานนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ได้เตรียมพัฒนาดัชนีพหุภัยเครื่องมือประเมินแนวโน้มภัยล่วงหน้าในช่วง 3-6 เดือนข้อมูลจะมีความละเอียดระดับพื้นที่ 5x5 กิโลเมตรเพื่อระบุจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจเผชิญหลายภัยพร้อมกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนดนตรีกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันอาทิตย์ครับเราลึกนึกถึงการจากไปของพิสืบนักข่าวเสถียรนะครับ36ปีแล้วก็มีการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะฮะที่ทางสำนักบริหารพื้นที่นะครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วก็ผมจะไปร่วมงานด้วยก็ปรากฏว่าป่วยซะก่อนนะฮะก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้ไปซะละเพราะว่าถ้าไปเดี๋ยวจะอาการหนักนะครับก็จะมีงานในวันพรุ่งนี้กับวันที่1ที่วันครบรอบนะครับซึ่งวันที่1ก็จะมีกิจกรรมซึ่งเป็นประจำทุกๆปีก็ปฏิบัติตามที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับจะมีวันที่31เนี่ยจะมีนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากกลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์บริเวณอนุสรณ์สถานสืบนักข่าวเสถียรแล้วก็มีเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือนะฮะแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เขาหินแดงแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาพักดีจำกัดจำนวน20ท่านนะครับต่อเส้นทางและต่อรอบนะฮะภาคเช้า2รอบและบ่าย1รอบนะครับก็มีการประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งนะฮะช่วงเย็นก็มีดนตรีอะคูสติกนะครับเครือข่ายอนุรักษ์และวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกนะครับแล้วก็มีช่วงค่ำเสวนาทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งมรดกโลกนี่นะครับหายตัวมันเล็กเหลือเกินนี่นะครับแพทย์ก็เสวนาทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งมรดกโลกธรรมชาติวันนี้และในวันข้างหน้าโดยนายสมโพธิ์มณีรัตน์ข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีการแสดงแสงสีเสียงชีวิตผลงานของสืบนักข่าวเสถียรแล้วก็ช่วงค่ำจุดเทียนรำลึก36ปีสืบนักข่าวเสถียรนะครับส่วนที่1กันยายนก็จะมีพิธีสงฆ์ตอนเช้านะฮะแล้วก็มอบทุนการศึกษาในช่วงสายและวางหรีดรำลึกจากนั้นก็ชมนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมต่อเนื่องกันไปที่บริเวณพื้นที่ของห้วยขาแข้งนะครับที่พิสืบนักข่าวเสถียรได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับรำลึกถึงการจากไปแล้วก็รวมไปถึงเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติป่าเขาในคืนวันนี้กันสักชั่วโมงเลยก็แล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้ผมเลือกเพลงขุนดงนะฮะขุนดงซึ่งพี่ฟุตบาทได้ทำงานตรงนี้มาแต่ก่อนหน้านี้เคยเห็นมีเป็นเพลงเก่าแล้วก็ทราบว่าพระชายขับร้องกันในหมู่ของบรรดาพวกวรรณศาสตร์หรือว่าทางคนที่ทำงานด้านป่าไม้แพร่เนี่ยนะครับก็จะมีเพลงประจำนะเป็นเพลงจำของคนที่ทำงานเพื่อป่าเพื่อเขาและธรรมชาติเป็นปณิธานเป็นความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจก็ขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งมั่นปณิธานที่จะดูแลผืนป่าให้กับเราเจ้าที่มีน้อยครับเราต้องเห็นใจแล้วก็ต้องช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ด้วยเวลาที่จะขึ้นไปในพื้นที่ทั้งอุทยานแล้วก็ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆไม่ไปเป็นภาระไม่นำขยงขยะต่างๆเข้าไปในพื้นที่ให้เป็นเรื่องของการที่อันตรายกับสัตว์ป่าแล้วก็เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องขยะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาเปิดให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวก็ดูแลรักษาพื้นที่ให้เขาด้วยครับกับขุนดงและคืนสู่ธรรมชาติครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เชื้อชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งมันเกินกว่าความควบคุมแล้วล่ะครับเพราะว่าการสมดุลเนี่ยมันหมดไปแล้วนะฮะทั้งถ่านน้ำแข็งทั้งอะไรต่างๆที่ออกมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็ทำความเสียหายมากมายในเฉพาะผู้ที่ได้รับภัยพิบัติเหล่านี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้ยอดพุ่งไปไม่มีสิ้นสุดเลยนะครับ700กว่าแล้วก็ไปไกลร่างถูกพัดพาไปสายน้ำนี่ไกลไปถึงอินเดียหลายร่างนั้นก็เรียกว่ามีเริ่มมีทั้งตัดขาดทั้งร่างกายเปื่อยนะฮะแล้วก็ขึ้นอืดเพราะว่าไปกว่าแสนสายน้ำทีมกู้ภัยก็ทำงานกันอยู่อย่างเหน็ดกันอย่างเหน็ดเหนื่อยกันมากนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่างๆนี่ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ครับเห็นก็คงจะต้องเอาใจดูแลใส่ใจกันมากขึ้นหรือว่าถ้าโลกร้อนมากๆขึ้นแล้วคราวนี้ก็คงจะต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็คงจะต้องคอยคือไม่ใช่เฉพาะดูในจุดที่เราพักหรือเข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้นต้องตรวจสอบไปถึงสภาพที่อยู่เหนือไปกว่านั้นอยู่สูงไปกว่านั้นหรือว่าสภาพพื้นที่โดยรอบให้ไกลกว่านั้นว่ามีอะไรหรือมีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราต้องติดตามกันมากขึ้นสำหรับข้อมูลข่าวสารครับเราก็คงจะต้องเดินทางกันนะฮะด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกันอีกในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงเวลาของถนนดนตรีของพี่ยุทธรุ่งสมัยนะทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการชนันวสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองสมเกียรติท่านมณีแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอุทยานะครับหมายเลขโทรศัพท์0816346452ขอรับสายช่วงหลังสี่ทุ่มกันแล้วกันนะครับวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะฮะก็เสียงไอเยอะแล้วก็เลยทำให้มันคันคอแล้วเส้นเสียงจะบวมนะครับก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่พอดีอยู่เวรอ่านข่าวเมื่อวานก็ต้องฝากน้องเขาไว้คนหนึ่งนะฮะน้องแชมป์นะก็วันนี้ก็ต้องมาอยู่เวรนะท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนฟ้าเทลงมาอย่างมากเลยกาบอกนะครับเป็นเวอร์ชันที่นสูนำมาร้องเอาไว้นะเดิมนแสงธรรมดาเป็นคนเขียนเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็พงพนาครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยในคืนวันอาทิตย์นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็พบกันจะเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้หลายที่ที่เป็นสถานที่ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติต่างๆน้ำตกอะไรต่างๆนี่นะครับก็คงจะต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับก็มีกิจกรรมเขาจะชวนผมไปปีนะฮะช่วงเดือนธันวาจะไปอุ้มผางกันวันนั้นงาจะขึ้นไปเล่นที่นั่นแล้วก็ทางคณะนี่เขานานิตกรรมชนแล้วก็คุณเล็กรัตดารักประชาไทยเขาจะขึ้นไปที่นั่นก็ชวนกันไปอยากจะให้ไปที่อุ้มผางที่บ้านกุสันว่าอยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องคอยเช็คกันเรื่องที่ล้อสู้ด้วยนะน้ำตกน้ำตกอะไรต่างๆตอนนี้ก็ประวัติพันพึงกันไปกับเรื่องของสถานที่ธรรมชาติทั้งหลายครับก็อย่าประม

ช่วงท้ายของทนทนดนตรีชั่วโมงแรกกับผมพี่ยศรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบดินในคืนวันอาทิตย์ครับก็คงจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติกันอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เราต้องแบบดูข่าวแล้วก็หดหู่เหลือเกินสำหรับเรื่องของเนปาลเรื่องพื้นที่ที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับยังไม่รู้จะมีอีกกี่ที่กี่ทางโดยเฉพาะเรื่องของเหตุนะฮะเหตุทั้งน้ำป่าเหตุทั้งเรื่องของดินโคลนถล่มซึ่งบ้านเราก็ประสบพบอยู่ในขณะนี้ที่ปัวที่น่านนะฮะแล้วก็อีกหลายหลายที่ที่ดินชุ่มน้ำมากๆก็ป่าต้นน้ำหมดไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นถูกทำลายถูกรบกวนแล้วก็ต้องรับผลนะครับกระทบเหล่านี้ในสิ่งที่ตามมาก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับครับเพลงช่วงท้ายนะครับที่ผมเลือกนำมาฝากกันกับเพลงวิงวอนนะฮะแล้วก็ขอหัดไม่ขาให้ตามมาเฟืองถ้าเวลาทันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนตรีกันนะครับ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเร่งพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้ง นายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสันปุณานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

จากสายน้ำที่ก็มาจากเทือกฮิมาลัยก็ลงมาสู่สารวินสายน้ำที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนสองฝั่งแม่น้ำแล้วก็ริมฝั่งน้ำต่างๆธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการแข่งแย่งผลประโยชน์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นการถ่ายทอดออกมาในภาคของภาพยนตร์เช่นมือปืนสองสารวินนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่สองของดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธรรมชาติแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสายน้ำนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของชีวิตผู้คนที่ถ้าเราแย่งชิงผลประโยชน์แล้วก็รบกวนธรรมชาติแล้วก็เบียดบังออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าลงโทษนะฮะก็ดูจากที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเขาคงเห็นว่าเรามีการลบลาข้าวฟันยังชิงกันเยอะแยะมากมายก็สั่งจบเรื่องการลงโทษซะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นไปเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะครับพอดีกำลังดูช่วงที่ผ่านมาดูวอลเลย์บอลนะฮะก็ดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยขำกับที่เขาบอกว่าเสาไฟฟ้าของจีนหักโค่นเราก็นึกว่าอะไรอ๋อเขาคนสูงใช่ไหมครับสาวจีนเขาสูงใช่ครับเราก็จะเสียเปรียบในรูปร่างแต่ว่าก็เอาชนะได้ด้วยทั้งจิตใจแล้วก็การรวมพลังกับความที่เรามีทักษะอะไรต่างๆหรือว่าเกมการเล่นต่างๆที่เราได้เอาชนะมาได้ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยกันแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้แล้วต่อไปจะไปโอลิมปิกแล้วใช่ไหมครับครับก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ดีใจด้วยโอ้โหดูกันลุ้นกันอยู่มาช่วงค่ำตอนช่วงอ่านข่าวที่ผ่านมาเลยไม่ได้รับโทรศัพท์ต้องขออภัยนะครับทาง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จะขอเพลงของเน่ทางไหนทางใต้ป่ะฮะผมก็หลับบ้างไม่หลับบ้างพอดีหลับโทรศัพท์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วก็ผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องที่เป็นหวัดก็อยากให้ได้ทานมะขามป้อมไปนะฮะปั๊บทานเป็นประจำอยู่เสมอแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อลูกใหญ่เลยนะฮะต้องไปซื้อหาลูกใหญ่ชอบกินลูกที่ลูกโตๆมะขามป้อมอินเดียป่ะตอนนั้นที่ไปอุ้มผางเนี่ยจำได้ไปบ้านคุซันเนี่ยตอนนี้ไปตอนเช้าก็ไปดอยผาอะไรนะดอยผาหดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ไปเจอมะขามป้อมป่ากันโอ้โหลูกใหญ่ๆนะฮะก็นี่แหละนะครับช่วยได้เวลาที่เราเป็นหวัดนะครับเพราะว่ามันต้องคนกินเป็นนะเพราะว่ามันจะมีรสฝาดนะครับครับก็กำลังดูความดีใจของทีมวอลเลย์บอลเดอะโคชออสแล้วก็สาวไทยที่เอาชนะจีนได้นี่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราคงจะได้ดูความสำเร็จยิ่งใหญ่ของทีมนักตบสาวไทยกันต่อไปภายภาคหน้าอีกมากมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเกมการเล่นก็แน่นอนครับแต่ละคนก็ฝีมือลายมือชะกาจกันแล้วก็น่ารักด้วยนะดูแล้วน่ารักดูเพลินเดียวกำลังนั่งแซวน้องกับน้องนักข่าวเอ้ยเขาแต่งหน้าด้วยนะครับเขาแต่งหน้าทำผมมีสีสันในสนามเสมอนะฮะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่เมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีผู้ฟังขอไว้แล้วผมไม่ได้เปิดให้นะฮะมานะครับ

13นาทีนะครับก็พอจังหวะสนุกสนุกก็สติ๊กเกอร์มาเพียบมาจากภูพานนะฮะพิราภูพานสกลนครบอกขอเพลงเงินของวงแผ่นดินโอ้นานมากไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมเพราะเคยเป็นซีดีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปโหลดเพลงมาเพราะว่าเพลงของวงแผ่นดินนี้น่าจะหายากอยู่นะครับก็รอสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับภควัตกีตาจากอำนาจเจริญนะครับคุณเขายักเยือกจากสาวสุราษฎร์นะครับปทุมธานีควันสีชมพูจัดไปให้แล้วนะครับที่บอกว่าจะให้ทานมะขามป้อมเนี่ยนะฮะส่งมาดิครับทีนี้แพงนะไม่ใช่ถูกๆไอ้มะขามป้อมลูกใหญ่ที่แบบลูกโตๆลูกเท่ากับเหมือนมะนาวเลยเนี่ยนะครับผมใช้มะนาวนะผมใช้มะนาวน้ำอุ่นแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำผึ้งก็ช่วยได้นะฮะดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าอาการไอก็เบาลงแล้วก็อาการที่มันอะไรมีไข้นะครับก็เบาลงแล้วนะครับหลังจากวันนี้ก็ได้พักเต็มที่หน่อยก็เขายังชั่วหน่อยนะฮะส่วนอาการคือไปฉีดไข้หวัดใหญ่ก็คือตรวจสุขภาพประจำปีนะครับต้องตรวจเลือดตรวจอะไรทั้งหมดนะฮะตรวจเรื่องคือหัวใจเรื่องอะไรทั้งหมดปรากฏว่าเขาฉีดไข้หวัดใหญ่ให้ได้เรื่องเลยทุกทีก็ไม่ถึงขนาดนี้แต่ครั้งนี้ทำไมสุดจะแรงนะฮะรู้สึกแรงทีนี้โรคโควิดก็กลับมาระบาดอีกใช่ไหมครับครับในไลน์ป้าต่อยสวัสดีคุณพินโยและสวัสดีทุกคนเพลงเพราะค่ะมวนม้วนครับอ้ายเจ้าคุณวุฒิเบื้องนนท์บอกชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้เล่นได้ดีมากอ๋อใช่ครับเมื่อวานมีสมาชิกแวะมาหาคุณตู่คนงามบ้านโป่งอ๋อที่บ้านเหรอครับอ๋อดีใจด้วยครับเป็นไงบ้างไม่มีทนดนตรีไลฟ์มาเดือนหนึ่งก็เงียบเลยนะฮะสถานที่ทำงานก็เงียบเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ทำงานช่วงนี้จะลาพักผ่อนบ่อยเพราะว่าจะใช้ลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ให้หมดก็น้องหลายคนก็บอกเหงาเลยเงียบเลยพี่นะฮะก็อีกไม่นานก็จะเงียบกว่านี้ถ้าเราเกษียณไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีใครมาทำต่อหรือเปล่ายังไงแต่ก็เราก็หมดหน้าที่ภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วอำลาท่านดนตรีไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยได้ทำตามภารกิจที่รับมอบหมายนะฮะทั้งใช้สถานที่ทางราชการเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีดนตรีมาชมทุกเดือนมีเรตติ้งเข้าไปทางโซเชียลแล้วก็มีการบันทึกรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเป็ด ND 91ขอเพลงคนหลังเขาคาราบาวนะฮะแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อคุณตู่ขับรถอยู่ผ่านเสาหญิงช้าด้วยนะฮะคุณเอ๊ะที่หลังสิทธิ์มาริโอน่าแหละครับเอ๊ะวันนี้มีมาริโอน่าตอนช่วงเย็นที่นู่นใช่ไหมฮะสาย5นะครับมีงานตอนช่วงเย็นคุณอ้อย AJ บอกเมื่อวานขอเพลงฝนจางนางหายังไม่ได้ฟังเลยทักทายพี่โยและทุกคนนะคะร่วมเดินทางกลับนครนายกด้วยกันเราอยู่เป็นนักเดินทางพี่สมจิตนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพคนรักเพื่อชีวิตนะฮะตอนนั้นมีข่าวโค่นต้นตาลที่ดาบวิชัยปลูกไว้รู้สึกสลดใจมากครับก็ไล่หลังไปเรื่อยๆคุณลิ้มส่งภาพที่สงครามตะวันออกกลางคุณสิงเราได้ไปโอลิมปิกแล้วมาถึงทีมวอลเลย์บอลใช่ไหมครับครับก็ไล่มาคุณเมธนะฮะเมธัศน์ต้นอัยราทักทายมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีครับครับทุกๆไลน์ที่ได้ส่งมาก็ตอบหมดแล้วนะครับ
ดร.ติ๊ก69ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีฟังใหม่ๆเยอะนะฮะคุณโอ๊ตไงจะใครล่าคุณโอ๊ตไงจะใครล่าสืบนะครับเสถียรวันที่เท่าไหร่เนี่ย25ถึง2 25กันยาถึง2สิงหาเอ้ยไม่ใช่25สิงหาถึง2กันยาพูดกลับไปเก็บที่ไหนเนี่ยลานศักดิ์อ๋อมีสปอตมาด้วยโอ้โหคุณโอ๊ตนะฮะงานระลึก36ปีสืบนะครับเสถียรระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง2กันยายนที่ถนนหน้าปั๊มปตท.ตลาดลานศักดิ์อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีขอบคุณมากครับแจ้งเข้ามาครับแล้วก็มีงานสืบที่หอศิลป์กทม12หรือ3กันยาด้วยครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือที่ได้แจ้งกันมาให้ทราบกันนะครับครับเพลงในช่วงต่อไปก็โจโจสนุกสนุกก็ราชันฝันสลายครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ผ่านไปอย่างรวดเร็วต้องรีบเปิดเพลงเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วก็ขอเพลงเร็วๆกันมาทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นจังหวะสนุกๆเร็วๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเซียวหลงวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็มาสกรูเพลงเงินบอกยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยจะขอเพลงบิ๊กเซียวแทนครับจะขอติดค้างเอาไว้ก่อนหรือว่าเดี๋ยวจะให้คุณประกอบไปโหลดเพลงเอาไว้ให้ก่อนนะครับเตือนนี่กันยาจะกันยาที่จะเกษียณแล้วนี่ทำไมโปรแกรมมันเยอะจังเลยนี่ผมก็ต้องลงภาคใต้เห็นไปหลายที่เลยนะฮะทั้งใน5จังหวัดภาคใต้ในโครงการสานใจไทยสุดใจใต้ที่จะรับเยาวชนขึ้นมาอยู่ในภาคกลางแล้วก็ฝั่งอันดามันนี่จะไปช่วงตุลานะครับพิธีเปิดในโครงการที่ฝั่งทะเลอันดามันที่พังงาก็จะต้องเดินทางกันว่าเขาต้องจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลยต้องทำตารางการเดินทางและเช็คไปเช็คมาทำไมคิวมันเยอะขนาดนี้ว่ากันยาตุลาเต็มไปถึงเดือนพฤศจิกายนนู่นแหละครับธันวาแล้วนะฮะถึงธันวาเลยนะครับสุดลุกจะเกษียณได้เกษียณไม่แทบไม่ได้พักเพราะว่าคงจะต้องเดินทางต่ออย่างที่ว่านะครับทำงานต่อไปเรื่อยๆนะฮะตามใดที่ยังคงจะก็มีประโยชน์อยู่บ้างก็ยินดีที่จะทำงานรับใช้สังคมกันต่อไปครับจะเดินทางกันในช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกันต่อไปนะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิโยรุ่งสมัยนะคือวันนี้อยู่กับคุณทุนชัยคำรอดนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงที่3กันครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิจิตรรุ่งสมัยวันนี้จังหวัดน่านเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: วันนี้อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมอบเงินเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย16ครัวเรือนพร้อมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้นายพงศินผาลานายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยนายศรีไหลติบแก้วนายกอบต.นาปังและคณะมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน16ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 45,050 บาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายอื่นๆทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่จะรับผลกระทบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาในระดับต่อไปสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือติดต่อลงทะเบียนณอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่อาศัยอยู่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมสถานที่รับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้
7: เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนเวนชั่นฮอลล์รวมถึงห้องรับรองและห้องรับประทานอาหารสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในห้องประชุมจัดแบ็คจ็อบภายใต้แนวคิดส งขลาแอทแทชชั่นสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมืองสองทะเลนำเสนอจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารและสินค้า GI รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกเชื่อมโยงปีนังบีมสเทคและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันมีการจัดระบบบัตรแสดงตนเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเป็นระบบวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประสานตำรวจเร่งสืบหาข้อเท็จจริงข้อความขู่ในโอเพนแชทยืนยันพรุ่งนี้ยังเปิดเรียนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเพจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเผยแพร่ประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางโรงเรียนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับพรุ่งนี้ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนงดเข้าส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยามทั้งนี้ผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้แต่ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยลอยลมบนที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452แล้วก็ในกลุ่มฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้แล้วก็ไม่ได้เปิดเพลงช้านะฮะก็เพลงอีกหลายเพลงยังเพลงช้าๆก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังก็แล้วกันนะครับแบ่งภาคก็แล้วกันนะฮะแย่แล้วไทยอ่วมโควิดสะสมพุ่งเหรอสิเอามามีโควิดขึ้นมาอีกนะครับกำลังดูเรื่องวอลเลย์บอลแล้วก็เรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรื่องที่เขามีข้อมูลกันมาเยอะๆมากๆแล้วก็เสียข้อมูลเยอะๆมากๆก็จะเบลอๆนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรีนะฮะมีผู้ฟังก็ร่วมเป็นนักเดินทางที่ดันมาขามเตี้ยขอลงวัดมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็งานวันที่311ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้งก็แจ้งให้ทราบกันแล้วนะครับแต่สงสัยไม่ได้ไปแน่เอาแล้วตั้งใจจะเดินทางไปนะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางที่จะต้องเดินทางกันอยู่ในตลอดช่วงหลังจากเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้นะครับกับงานของคนเพื่อชีวิตทั้งหลายที่ได้รับปากเอาไว้เพราะว่าต้องไปช่วยงานเขาตอบแทนคืนด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งของจันไข่มาริโฮน่าช่วงธันวาคมหรือกระทั่งพฤศจิกายนที่จะต้องไปเมืองกาญงานโอโหลานลิเจนเนี่ยนะครับ14 พฤศจิกายนแล้วก็ทางที่ไล่กันมาเนี่ยตุลาเดือนคณะกรรมการจัดงาน50 ปี6 ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานวันที่4ต้องขออภัยด้วยแต่แล้วตัดรับปากไว้กับน้าโอ๊ควงลูกทุ่งสัจธรรมนะครับเพราะว่าติดเดินทางไปพังงานะฮะตอนแรกว่าจะไปค่ำวันนั้นปรากฏว่าตัวเครื่องบินไปภูเก็ตเต็มหมดนะครับก็เลยต้องรีบเดินทางในช่วงบ่ายจะต้องไปประสานงานในพื้นที่ด้วยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่เนี่ยแหละครับทั้งไปเดือนหน้าเนี่ยกันยานี่ก็เดินทางภาคใต้กันเนี่ยนะครับก็กิจกรรมสำหรับสารใจไทยสู่ใจใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ต้องไปเตรียมรับเด็กเยาวชนเดินทางเข้ามาสู่ในภาคกลางกันนะครับกับเพลงต่อเนื่องกันนะฮะจังหวะสนุกสนุกแบบนาซีเพื่อก็ต้องนำหมูพงเทพต่อเนื่องกันไปนะครับเออมีงานเนื้อหมูอีกงานหนึ่งวันที่10 ตุลานะครับคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูนะครับก็ต้องไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะฮะกับแก้มตุ๋ยและบิ๊กเสี่ยวครับ

้าแอดใจปั้มตอนนี้ให้ล้านหนึ่งกับเนเน่เลยนะฮะก็ต้องช่วยกันเยอะๆนะครับจะเข้าไปสู่รอบชิงแล้วก็จะคว้าชัยชนะยังไงก็คือเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อแล้วก็เริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆก็ดนตรีเปิดหมวกนี่แหละครับแล้วก็ความกล้าของเด็กน้อยจากท่าตระหดจากการฝึกปรือฝีมือแล้วก็คุณพ่อที่เป็นลมใต้ปีกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่มองเห็นแววคนที่สนับสนุนคนที่ได้ให้กำลังใจนะทุกวันนี้ก็เป็นลูกสาวของโลกกันไปแล้วนะครับก็เอาใจช่วยเธอนะฮะเก่งๆกันเยอะนะครับเด็กไทยเราฝีมือเก่งๆดีๆก็เก่งๆกันเยอะๆก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็หาช้างเผือกแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับแหมจริงๆอยากเปิดคาราบาวต่อเนื่องแต่ว่าของเยอะเหลือเกินนะฮะนะครับจากปิกเซียวพิลาบภูพานแล้วก็จากสกลนครที่ขอมาจริงๆขอเพลงเงินของวงแผ่นดินเดี๋ยวผมจะไปให้คุณรุ่งประกอบได้โหลดเพลงมาให้ในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าไม่มีก็จะเอาซีดีมาตอนนี้กำลังรอเครื่องเล่นซีดีจากคุณเมฆขันแก้วนะเพราะว่าเครื่องไปซ่อมอยู่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะนะครับขนอุปกรณ์ซีดีแผ่นเสียงนี่เอามาแล้วนะแผ่นเสียงที่เป็นลองเพลย์อัลบั้มเนี่ยนะครับแต่ว่าซีดียังไม่ได้กลับมานะฮะจะกลับมาทั้งหมดนะครับก็จะมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยหลังจากเกษียณกันไปแล้วนะครับจากด่านมะขามเตี้ยนะฮะก็ขอเพลงนี้ไว้นะครับลงวัดครับ

ลูกสาวแห่งชาตินะครับน้องเน่ผู้ฟังขอไว้ก็เลยปิดท้ายในช่วงนี้กับแบ็คโฮสันเมื่อบีที่พูดถึงว่าอยู่หลังเวทีเห็นแล้วเธอเงียบๆเฉยๆอ่อนน้อมถ่อมตนแต่โหขึ้นเวทีแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวครบถ้วนหมดนะครับก็เป็นความอัศจรรย์ของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์และได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็เส้นทางนี้คงจะเปิดเส้นทางให้กับเธอได้ไปสู่ระดับโลกในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นข่าวดีๆกันเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เรามีข่าวร้ายไม่ว่าจะน้ำท่วมที่ปัวน่านแล้วก็มาถึงที่ฮิมาลัยที่เนปาลแล้วก็ทั้งมีข่าวของทั้งสาวน้อยคนนี้แล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนี่นะครับครับก็ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาในจังหวะช้าๆแล้วนะฮะก่อนที่จะได้ส่งคุณก็พักผ่อนในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับทุกคืนวันอาทิตย์สามทุ่มทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเดินทางกัน31ปีแล้วของทนดนตรีก่อนที่จะได้นะครับยังไม่ล่ำลาจะบอกว่าล่ำลาก็ทางวิทยุของได้ทำหน้าที่ต่อแล้วล่ะครับก็คงชัดเจนแล้วส่วนของทางทีวีก็จะเป็นรายการที่เป็นบันทึกเทปของทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้เคยออกอากาศกันเดือนละครั้งนะครับก็จะนำเทปมาบันทึกมาที่บันทึกไว้มาออกอากาศกันนะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปเรื่อยๆครับแต่ท่านถามว่าทนดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปข้างหน้าไหมก็ยังไม่ทราบได้ครับเนาะนี่ก็เราก็ปิดฉากอำลาไปที่เรียบร้อยนะฮะจะมีขึ้นมาใหม่อย่างไรหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ก็รอคอยในเวลาที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้แจ้งคนที่ทราบกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของทนดนตรีมือปืนและคุณเขาอย่าเยือกครับ

หลายอย่างที่อยู่ในเนื้อหาของบทเพลงก็สะท้อนถึงความเป็นจริงหลายเรื่องราวยุคที่กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยอย่างนี้เป็นต้นยุคที่เราขาดแคลนยาแค้นเรื่องน้ำจิตน้ำใจน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับมาอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรในยุคที่เราได้เห็นถึงภัยพิบัติอันตรายต่างๆที่มาใกล้ตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเดินทางในช่วงท้ายของถนนดนตรีที่มีเพลงที่คุณขอไว้ทางกูเกิลฟอร์มที่แบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับก็ผมก็จะมอบไปทั้งสองเพลงเลยทั้งเพลงสนั่นป่าแล้วก็ป่าตะโกนเพื่อจะได้ระลึกถึงการจากไป36ปีของพี่สืบนักฆ่าเสถียรและก็ระลึกในวันสืบนักฆ่าเสถียรที่จะมาถึงในวันที่1กันยายนนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลังการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนิพาเทียมแสนเตือนใจชิบันในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เชิญพ
1: าน
2: เชิญพานในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ธรรมรับอรุณก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกันด้วยดูซิว่าเรามีประเด็นอะไรต่างๆในสังคมใดที่จะสามารถมีธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเราได้สัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญพาน
1: ครับประเด็นทางสังคมนะครับหลายสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีเรื่องของข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นนะครับกับป้าดานะฮะก็พิพาทกันนั่นแหละว่าเอ้ยเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเจ้ามรดกเนี่ยเขามอบให้วัดเออแต่ทายาทก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็ไม่น่าจะถูกต้องนะก็ไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็เรื่องของที่ดงที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องมีการพิสูจน์พูดง่ายๆทางทายาทเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางวัดก็ยืนยันบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ทางเจ้าของที่ดินในสมัยนั้นน่ะได้ทำเจตนาเนี่ยมอบที่ดินให้กับวัดไปแล้วนะฮะก็เป็นข้อพิพาทกันนะครับซึ่งก็จะต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไปนะครับแต่ว่าคำถามที่จะมาถามจากประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นนั่นคือเรื่องของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยบุญกุศลของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับมันทำให้ชีวิตเรามีความปลอดโปร่งราบรื่นหรือทำให้ชาติหน้าเราเกิดเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอฮะเลยมีการถวายที่ดินให้กับวัดฮะ
2: ที่ดินเนี่ยจัดเป็นเสนาสนะก็เรียกว่าเสนาสนะทานไม่ว่าจะเป็นที่ดินกุฏิอาคารวิหารคือมันจะไม่เหมือนกับของที่ใช้แล้วหมดไปเช่นอาหารแล้วอาหารเนี่ยเรากินทุกวันวันนี้กินปุ๊บหมดละพรุ่งนี้ต้องหาใหม่กินใหม่แล้วก็หมดไปใหม่คือเป็นของสิ้นเปลืองหมดใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปแต่ว่าพวกที่ดินคุณใช้วันนี้พรุ่งนี้คุณใช้ได้ต่ออีกเหมือนแปลงนาเนี่ยนะก็จะเปรียบเทียบเรามีที่นาแปลงเฮ้ยแล้วเราปลูกข้าวก็ได้ข้าวปีนี้ได้ข้าวปีต่อไปปลูกอีกที่เดิมนี่แหละก็ได้ข้าวเพิ่มอีก10ปีได้10ครั้ง20ปีได้20ครั้งแต่ที่ดินแหล่งเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่หมดไปได้เพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันกับพวกของใช้แล้วหมดไปแต่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสพูดถึงการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในบรรดาทานทั้งหลายบรรดาทานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของข้าวของใดๆเนี่ยนะเสนาสนะนี่ได้ผลมากที่สุดเพราะเหมือนกับว่าเรามีที่ดินให้เช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าได้ตลอดเวลาเราบริจาคไปแล้วเราตายไปบุญเรายังได้ต่อเนื่องเพราะมีคนมาใช้แต่ทีนี้เงื่อนไขตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็คือการถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศเราไม่ได้ว่าเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าประเทศไทยเราก็มีกฎหมายคุ้มครองไงคุณสมบัติกฎหมายคุ้มครองว่าโอเคถ้าที่ดินคุณบริจาคแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสงฆ์สงฆ์นี่คือของหมู่คณะทั้งหมดนะหมู่คณะทั้งหมดนี่คือรวมถึงพระที่จะบวชวันพรุ่งนี้ด้วยนะหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติธรรมเดือนหน้าด้วยนะเพราะว่าสงฆ์นี่คือหมู่หมายถึงไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะแต่หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีด้วยทั้งหมดเลยผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้อาคารหลังนี้กุฏิแห่งนี้ในการทำอะไรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้สงฆ์เนี่ยจึงมากที่สุดทีนี้อย่างไรก็ตามในความมากที่สุดของทานแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นต่อขึ้นไปอีกนั่นคือการสมาทานพระรัตนตรัยการสมาทานศีลการเจริญภาวนานี้ได้อันนี้สงฆ์เป็นพันเท่าล้านเท่ากว่าเสนาสนะทานอีกนะศีลสนทานคือหมายถึงสถานที่เนาะแต่ทีนี้ประเด็นในเรื่องตรงนี้แหละที่ว่าพอมีข้อกฎหมายมาช่วยในการให้ของที่ได้รับเป็นของสงฆ์ในอยู่ไปต่อเนื่องไปเนาะมันก็มีตั้งแต่คดีอดีตการอะไรสนามกอล์ฟอัลไพน์คุณสมบัติส จำได้ไหมอยู่ทุมธานีนั่นก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: เนาะเพราะว่าเรื่องเอกสารนี่แหละที่มันไม่เรียบร้อยมันก็เลยทำให้มีข้อพิพาทกันแต่เจตนาของเขาเนี่ยสำเร็จแล้วคุณสมบูรณ์เข้าใจนะเจตนาของผู้ให้เนี่ยสำเร็จแล้วเขาได้บุญเต็มแล้วคือไอ้เรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้บุญเต็มไหมคนถวายเนี่ยโอ้เขาได้บุญเต็มแล้วจบแล้วนั่นคือเสร็จของเขาแล้วในเจตนาเขาตั้งไว้จบเลยอย่างนี้ทีนี้ลูกหลานต่อมาถ้าบอกโอ้ยคุณพ่อเราคุณแม่เราบรรพบุรุษของเราได้มอบที่ดินแปลงนี้ไว้เราอนุโมทนาเราได้ต่อด้วยเราได้ต่อด้วยทีนี้ถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็ไม่ได้ส่วนนี้ต่อไปนั่นเองมันก็จบตรงนี้แหละดูอย่างสถานที่นะคุณสมบัติวัดเชตวันวัดเมรุวันเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครไปใช้นะคือเป็นโบราณสถานแม้แต่บวชเขายังไม่ไปบวชที่นั่นเลยต้นโพอ่ะคนรุ่นสมัยนับพระพุทธเจ้ามานั่งมาเทศแถวนั้นพอมันลกล้างไปกษัตริย์องค์นี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาก็เลยมาสร้างเจดีย์ไว้คนมาพระก็มาอยู่รอบแต่ต่อมาก็หายไปอีกเสื่อมโทรมไปอีกคนรุ่นต่อมาเจอสมัยนี้เขาก็เลยรักษาให้เป็นโบราณสถานเนี่ยไม่ได้จะไปใช้ทำพิธีกรรมถวายอาหารพระสวดมนต์อะไรได้เหมือนก่อนไม่ได้เดี๋ยวที่วันชีตะวันอย่างเงี้ย6โมงเย็นเขาก็ไล่หนีละก่อน6โมงเช้าก็ไม่ให้เขาอย่างเงี้ยเพราะเป็นโบราณสถานก็ไม่ได้ใช้งานตามเจตนาเดิมของผู้สร้างไว้คืออนาถาปิฎกเศรษฐีแต่ว่าเจตนาเขาตรงนั้นเนี่ยมันสำเร็จแล้วไงบุญเนี่ยได้มากที่สุดในบรรดาส่วนของทานที่เป็นสิ่งของเข้าของเนาะอันนี้ทานที่จะสละออกที่ได้มากที่สุดคือธรรมทานธรรมทานที่เหนือขึ้นไปก็จะเป็นศีลเป็นภาวนาอย่างนี้นั่นเองทีนี้ตรงเรื่องกรณีข้อพิพาทนี่นะคุณโยนมันก็คงจะต้องดูตามข้อกฎหมายนะดูตามข้อกฎหมายว่าหลักฐานอะไรต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีใจประกอบด้วยพรหมวิหารสี่เนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าจะมุ่งหวังเอาแพ้หรือเอาชนะแกต้องแพ้ฉันต้องชนะฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ใช่จะมุ่งหวังอย่างนั้นแต่มุ่งหวังประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีจุดสักจุดนึงแหละคุณสมบัติที่มันจะวินกันนะถ้าบอกว่าเราจะมุ่งว่าฉันจะต้องชนะมันจะมองไม่เห็นจุดนี้แต่ถ้าบอกว่าเรามาหาข้อตกลงการมีจิตประกอบด้วยเมตตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขามันจะมีข้อตกลงจุดหนึ่งที่จะลงตัวกันได้ทั้งสองฝ่ายและมีแน่นอนเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็แบบจิตเป็นกุศลทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันสงสัยจุดนี้มันอะไรจุดนี้มันก็เลยถ้าประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยมันจะเข้าใจกันได้ตกลงกันได้นั่นเอง
1: ครับครับคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเจ้าของเนี่ยที่ดินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้แล้วเนี่ยถ้าไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อนิติบุคคลหรือว่าวัดเนี่ยมันก็จบแหละแต่ปัญหามันคือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนตรงนั้นแหละแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นการยกให้กับวัดหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนแค่ยังเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เนี่ยถือว่าโอนไปแล้วนะอันนี้มันก็เป็นจุดตัดในทางกฎหมายแล้วก็ทางคดีเนี่ยมันไม่เหมือนการโอนที่ดินของชาวบ้านอย่างสมมติถ้าผมจะโอนให้กับนายกนายขอเนี่ยผมบอกผมจะโอนที่ดินให้กับคุณเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อผมไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะฮะเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนั้นมันถึงเปลี่ยนแปลงแต่ในกรณีวัดหรือว่านิติบุคคลสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าแค่แสดงเจตนาเนี่ยมันก็โอนแล้วนะครับมันก็เป็นที่ตกเถียงกันแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยโอนไม่โอนยังไงหรือว่าที่โอนเนี่ยมันต้องแบ่งครึ่งนึงก่อนเป็นสินสมรสหรือไม่นะฮะเจ้ามรดกเนี่ยโอนไปเกินส่วนของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันก็คือความขัดแย้งหรือว่าข้อพิพาทเนี่ยระหว่างทายาทนะฮะกับทางวัดนะฮะแล้วจะทำยังไงฮะว่าถ้าเกิดอยากจะให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับญาติโยมที่ต้องการสร้างบุญใหญ่ด้วยการยกที่ดินถวายวัดนะฮะควรทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตฮะ
2: ก็อย่างที่คุณสงวนว่าเลย
1: กับลูกหลานในภายหลังอะคร
2: ับ ใช่ใช่ตรงเอกสารนี่แหละต้องทำให้ดีเพราะว่าพอเราเจตนาดีอยู่แต่ว่าคนรุ่นต่อไปเราไม่รู้ไง พราะฉะนั้นถ้าเอกสารเนี่ยตรงนี้คือข้อกฎหมายที่เข้ามาช่วยในการให้ลดข้อพิพาทต่างๆแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะคือจัดการเรื่อง paperwork เอกสารอะไรให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เราจะเสียไปจากไปนะคือกฎหมายก็คุ้มครองอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารมันเรียบร้อยมันก็จะไม่มีข้อพิพาทอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอบให้เป็นการสร้างวัดมอบให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันนี้ดีเลยแล้วทำการโอนให้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วให้กับคนที่เรามีศรัทธาแต่พอมอบให้ด้วยศรัทธาไม่มีข้อกังขาไม่มีความกังวลใจใดๆเราหวังเอาบุญก่อนนี้เราให้ไม่ได้หวังเอาสร้างปัญหาแต่ไม่ได้หวังสร้างปัญหากับคนรุ่นต่อไปไม่ได้หวังสร้างปัญหากับบ้านแต่หวังเอาบุญเอากุศลแต่หวังเอาความดีที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินแปลงนี้ที่จะมอบให้เป็นสาธารณสมบัติเป็นศาสนสมบัติให้คนมาปฏิบัติธรรมให้คนได้มาถือศีลสร้างกุศลและตั้งเจตนานี้มอบถวายให้แล้วก็ทำเอกสารต่างๆคือกายวาจาใจไปพร้อมเลยใจเรามีเจตนาไปละเจตนาคือทางใจวาจาเรากล่าวออกให้ชัดเจนทั้งฝ่ายผู้รับคือทางวัดหรือทางบ้านเมืองแผ่นดินใดๆหรือมูลนิธิใดๆทั้งฝ่ายผู้ให้คือตัวเราเองญาติหรือลูกหลานที่จะร่วมอนุโมทนาด้วยนี่คือวาจาแล้วทางกายคุณลงเอกสารเปเปอร์ให้เรียบร้อยพอครบถ้วน3ทวาร3มิติกายวาจาใจแล้วบุญก็เต็ม3ด้านเลยแล้วก็ต่อไปด้วยลูกหลานก็ได้บุญต่อจากเราเป็นต้นเขาเก็บดอกเก็บผลเขาก็ได้บุญต่อด้วยนั่นเองเจ้า
1: ครับแล้วแต่จริงๆก็ควรคุยกับทายาทคุยกันในครอบครัวให้จบก่อน
2: ใช
1: ่ไหมครับก่อนที่จะยกอะไรให้กับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือกับวัดไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาในอนาคตถึงแม้เราจะคือเจ้าของกรรมสิทธิ์นะแม้สิทธิ์ขาดจะอยู่ที่เราแต่ถามคนในครอบครัวสักนิดหนึ่งดีกว่าที่มันจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะฮะข้อคิดเหมือนกันว่าคือตอนเนี้ยที่ดินมันอาจจะหรือทรัพย์สินใดๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีมูลค่ามากนักอีก 20-30 ปีไปมันอาจจะมีมูลค่ามากนะฮะก็คุยกับคนในครอบครัวแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดนะฮะก็คือต้องจบจากภายในว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนี่คือแนวทางของคฤหัสถ์นะฮะแต่บางทีก็คุยยากนะพระอาจารย์ไม่ใช่คุยยากหรอกคุยแล้วก็ไม่ยอม
2: คือเป็นอย่างนี้ว่าการที่เราจะสละทรัพย์อันใดอันหนึ่งคุณสมบัติมันจะมีความตระหนี่อยู่ในใจการสละทรัพย์เนี่ยเพื่อกำจัดความตระหนี่เข้าใจไหมถ้าเรามีความว่าที่ดินมันต้องเยอะแยะแพงอาจจะคุณตระหนี่ในสิ่งนั้นเฮ้ยจะไม่ให้หรอกนั่นแหละความตระหนี่มันเกิดละ
1: ครับ
2: เรามีอาหารอยู่ในมือวันนี้ฉันจะเก็บไว้กินโอ้ฉันแล้วจะให้เหรอโอ้ฉันให้ไม่ได้นี่คือความตระหนี่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราให้จุดที่ให้เนี่ยคือจุดที่ว่าโอเคฉันจะกำจัดความตระหนี่ที่อยู่ในจิตตรงนี้การกำจัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยโอ้นี่คือเป็นบุญไงบุญที่เกิดขึ้นในจิตนะไม่ใช่ว่าบุญที่เกิดจากสิ่งของนะสิ่งของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งของนะแต่ว่าที่เกิดในจิตสำคัญเนี่ยคือละความตระหนี่เฮ้ยเราตระหนี่อยู่นะเนี่ยฉันไม่อนุโมทนาด้วยนี่ฉันจะเอาข้อนี้ฉันจะรักษานี่ฉันจะเก็บอันนี้ไว้ฉันจะยึดอันนี้ไว้นั่นคือความตระหนี่จริงๆเลยฉันไม่ให้แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคให้เลยนี่คือกำจัดความตระหนี่เลย
1: ครับ
2: การกำจัดความตระหนี่ตรงนี้แหละนี่คือดีมากๆนะจุดประสงค์คือตรงนี้เพื่อกำจัดความตระหนี
1: ่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเรามีความตระหนี่ตรงไหนเรากำจัดมันตรงนั้นเลยคุณสมบัติหมายความว่าถ้าคุณหวงทรัพย์สินสมบัติอันไหนถ้าคุณแบบรักอันนี้มากให้อันนั้นเลยมีเรื่องที่ผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเขาเล่าให้ประจันฟังนะของสมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ที่ท่านมีชุดน้ำชาอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นของกำนันที่ได้มาจากเมืองจีนนะเนาะแล้วก็ใช้ทุกวันเลยกินดื่มชาใช้อะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าหวงชุดน้ำชาชุดนี้มากหวงก็คือหมายว่าใช้ทุกวันทำถึงอยู่เรื่อยๆนะปรากฏว่ามีคนเอาไปล้างพระอาจารย์จำไม่ได้ว่าเป็นสามเณรหรือใครเนี่ยแหละนะเอาไปล้างเสร็จปุ๊บมันแตกคุณสมบัติ
1: โอ้โ
2: หเขาเสียวหลังว่าเลยโอ้กูโดนแน่แล้วแบบคนทำแตกนะแต่พอท่านทราบว่า
1: ต้องดีแน่
2: ใช่พอท่านทราบว่าอ้าวแตกแล้วเหรอโอ้ยเบาเลยท่านบอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องมาหวงคอยดูแลสิ่งนี้แล้วมันแตกแล้วมันจบแล้วความเบาเกิดขึ้นในจิตทันทีเพราะนั้นถ้าเราตระหนี่ตรงไหนเนี่ยเราจะกำจัดความตระหนี่เราต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปก็คือให้ไปเลยสมมติเราจะคิดว่าเราจะให้มากหรือให้น้อยให้น้อยดีกว่าแต่ไอ้ที่มากเนี่ยคือส่วนที่เราตระหนี่อยู่นะเอางั้นให้มากถ้าคิดว่าจะให้น้อยหรือให้มากให้มากจ้ะมันถึงจะเรียกว่าเป็นการกำจัดความตระหนี่นี่หลักการเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการพูดการสื่อสารภายในครอบครัวอันนี้ก็ต้องสื่อสารเจตนาให้ถูกต้องด้วยคือไม่ใช่ว่าสื่อสารถึงสมบัติว่ามากอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะตระหนี่ไงแต่ว่าเพื่อให้เกิดการกำจัดความตระหนี่แล้วให้อนุโมทนาบุญร่วมกันพูดไปในทางกุศลอย่างเงี้ยไอ้แนวโน้มคนที่จะมีศรัทธาด้วยคือเพราะว่าคนที่จะกำจัดความตระหนี่ได้เขาต้องมีศรัทธาแต่พอไม่มีศรัทธาเป็นเครื่องมือเนี่ยเขาจะกำจัดความตระหนี่ได้ยากแต่อย่างคุณแม่เนี่ยนะคุณแม่ให้เพราะอะไรก็ฉันศรัทธาของฉันเนี่ยเขาจึงกำจัดความตระหนี่ได้ง่ายแต่คุณลูกบอกโอ้ฉันไม่ให้อ่ะแล้วก็คุณลูกมีเครื่องมือคือศรัทธาน้อยจึงกำจัดความตระหนี่ได้ยาก
1: ครับพระอาจารย์ถ้าทำบุญหวังผลแล้วครับพระอาจารย์มันไม่ได้สละความตระหนี่เช่นเฮ้ยผมอยากจะขึ้นสวรรค์ผมอยากจะได้บุญผมก็เลยถวายที่ให้กับวัดถวายไอ้เงินให้กับวัดเนี่ยด้วยจิตตั้งต้นแบบเนี้ยอยากจะขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วอยากจะหาความสงบเนี่ยพูดง่ายๆทำบุญหวังผลเนี่ยนะได้ไหมพระอาจารย
2: ์ถูกต้องคุณชมพลทำบุญต้องหวังผลอันนี้พูดตรงๆเลยนะทำบุญต้องหวังผลแต่ผลอะไรนะผลขึ้นสวรรค์ผลนิพพานเราต้องหวังสิไม่งั้นเราจะทำทำไมเข้าใจไหมแต่ถ้าหวังผลอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเช่นลดภาษี2เท่าอย่างเงี้ย
1: หวังผลมีวัตถุประสงค
2: ์เช่นฉันต้องมีชื่อติดนะอย่างเงี้ยหรือว่าต้องประกาศชื่อฉันนะถูกคนอื่นยกย่องนะอันนี้มันคนละเรื่อง
1: ยกย่องสรรเสริญ
2: คนละอย่างเพราะแต่ว่าถ้าเราจะหวังผลที่ถูกต้องจริงๆก็คือเราต้องหวังผลว่าไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเงี้ยแล้วให้ทานกำจัดความตระหนี่นี่คือถูกต้องหวังผลที่ถูกต้องหวังผลที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบจิ๊บจ้อยแต่หวังผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วเรานึกถึงบุญของเราทุกครั้ง10ปีล่วงไปฉันเคยไปถวายอันนั้นจะเคยให้อันนี้เราก็ได้บุญอีกบุญอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำบุญนี่ต้องหวังผลแล้วแต่หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปดีกว่าบ
1: ุ
2: ญ
1: อี
2: กหวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปอย่าไปหวังผลแบบหยาบๆฉาบฉวยนะแค่มีชื่อแค่เขาจะประกาศให้แค่ลดภาษี2เท่ามันจิ๊บจ้อยมากเดี๋ยวลดภาษี2เท่าเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่เราให้ตั้งเยอะคุณจะไปหวังเอาตรงนั้นแต่ว่าคุณจะละเงินตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะมันค่าน้อยแต่ว่าเราหวังเพราะว่าพอเราหวังแค่นั้นปุ๊บเนี่ยจิตใจเรามันจะเศร้าหมองมันก็ยังตระหนี่อยู่ตระหนี่มันไม่หมดเต็มที่ไงแต่ถ้าเราหวังแบบเฮ้ยฉันเอานิพพานแล้วฉันจะละออกเนี่ยเพราะทานนี่ส่งผลคือเราสละไอ้ความตระหนี่เนี่ยนะส่งผลถึงนิพพานได้ฉันเอาตรงนั้นอานิสงส์ของทานเดียวกันเนี่ยนะปริมาณเงินเท่ากันเนี่ยไอ้อานิสงส์ของคนที่หวังแบบเอาลดภาษีหวังเอาเนี่ยแหละได้น้อยกว่าอานิสงส์ก็ได้แต่ถ้าคนที่หวังเอานิพพานหวังเอาสวรรค์หวังเอาสิ่งดีๆอันนี้ได้อานิสงส์มากกว่าเนื่องเพราะจุดมุ่งหวังของเขาไปคนละที่ไงมันสั้นมันยาวต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือทำบุญหวังผลให้ประณีตยิ่งขึ้นไปถึงจะดีนั่นเองเพียงพอ
1: ถูกครับก็ที่เขาบอกทำบุญหวังผลไม่ได้บุญนี่ก็ไม่จริงใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าผลที่เราจะหวังเนี่ยมันต้องเป็นไปในทางกุศลนะฮะไปในทางกุศลไปในทางที่ถูกที่ดีที่ชอบแต่ถ้าเกิดมีกิเลสครอบงำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บุญเต็มนึกออกไหมว่าคืออย่างเช่นทำบุญต้องการให้คนรู้จักหรือว่าสรรเสริญไปที่ยกย่องในสังคมมันก็น่าจะได้บุญใช่ไหมพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามาไม่เต็มใช่ไหม
2: มันเศร้าหมองมีความเศร้าหมองในอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
1: ครับครับมาดูคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะครับถามทางออนไลน์นะครับแมวน้ำติดปีกถามมาฮะสมมติเช้าวันหนึ่งเราซื้ออาหารหรือของที่เราจะมาทานเองนะฮะแล้วเกิดระลึกได้กระทันหันว่าอยากเอาน้ำนี้ไปถวายพระเอาอยากยามน้ำนี้ไปถวายแล้วก็อาหารมีชุดเดียวด้วยเป็นกับข้าว1ถุงเราควรนำกับข้าว1ถุงนั้นใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาต ระหว่างทางที่กลับบ้านหรือไปให้แม่ทานที่บ้าน อยากทราบว่าอานิสงส์ผลบุญเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันหรือไม่นะฮะรบกวนพระอาจารย์ช่วยเมตตาไขข้อสงสัยให้หน่อยครับ
2: โอเคบอกได้ฟันธงเลยตรงนี้คุณสมบัติเราดูสมการก่อนนะสมการชีวิตเราดูสมการสมการที่จะเรียกว่าได้อานิสงส์ของบุญมากมี2ส่วนแล้วส่วนที่เป็นผู้ให้เนี่ยผู้ให้คือตัวเราคุณแม่นั้นติดปีก็จะมีของอยู่คุณมีทายาทคุณมีของเรียกว่าทายาทที่เราหาได้มาโดยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจเนาะมีจำนวนเท่านี
1: ้
2: อ่ะแล้วของเรามีแล้วอย่างที่2ศรัทธาคุณมีไหมคุณแม่นั้นติดปีบอกมีศรัทธาศรัทธาฉันเนี่ยมีอยู่แล้วเลยตอนนี้เลยมาตัดสินใจว่าจะเอาให้ใครถ้าศรัทธาของเราก่อนระหว่างและหลังนี่คือของผู้ให้ของเรามีแล้วและ2สมการที่2คือส่วนของผู้รับส่วนของผู้รับผู้ให้มีศรัทธานะผู้รับส่วนที่2เนี่ยมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือมากแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะมากอันนี้ก็จะได้บุญน้อยก็คือจะสมการมันจะไม่ดีแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยอันนี้สมการจะดีนะตัวคูณมันจะมากนะตัวคูณจะมากเพราะนั้นตัวคูณฝั่งของผู้ให้คือศรัทธาตัวคูณฝั่งของผู้รับคือการไม่มีกิเลสการไม่มีกิเลสการมีกิเลสน้อยหรือมากนั่นเองสลับกันนั่นเองนั่นคือตัวแปรตัวคูณของสองฝั่งสมการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วผู้รับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยสมมติเราไม่รู้สมมติเราไม่รู้ก็เอาตัวแปรคงที่แล้วกันนะกับแม่เราก็ไม่รู้ว่าแม่เรามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยก็อาจจะรู้นิสัยกันอยู่นะก็แม่เนาะอย่างไรก็ตามถือว่าตัวแปรนี้เท่ากันละกันระหว่างพระสงฆ์กับแม่ของเราสมมตินะสมมติเท่ากันตัวคูณตัวฝั่งของผู้รับแต่ในฝั่งของผู้ให้นี่คือตัวแปรที่สำคัญที่สุดว่าผู้ให้ตัวคูณของคุณเนี่ยคือศรัทธาเนี่ยมันมากหรือน้อยตรงไหนถ้าเรามีศรัทธามากในการเดียวฉันขอถวายพระก่อนละกันวันนี้เรามีศรัทธาตรงนี้มากไม่ว่าพระองค์นั้นจะเป็นใครก็ตามเราควรจะให้ตรงนั้นตรงที่เรามีศรัทธามาแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเอ้ยแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาข้าวนี้ให้แม่ดีกว่าเรามีศรัทธาตรงนั้นแสดงว่าเรามีศรัทธาในแม่ของเราเนี่ยมากเรามีศรัทธาในแม่ของเรามากเราให้แม่เลยเราให้คุณแม่
1: ครับ
2: คำว่าศรัทธามากเนี่ยเราจะดูยังไงคุณสมบัติมันจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดศรัทธาความเพียรอะไรพวกนี้นะมันจะปรากฏออกมาในรูปของเสียงในหัวความคิดถ้าเรามีศรัทธาไปทางไหนความคิดตรีตรึกจิตใจเราจะน้อมไปทางนั้นหมายความมันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีความคิดมีคำอธิบายวางนี้แล้วกันมีเสียงในหัวที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆที่เราน้อมจิตไปสมมติว่าถ้าเราน้อมจิตไปทางพระเนี่ยนะเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยท่านคงยังไม่ได้ฉันข้าวอะไรท่านก็คงตอนนี้เวลาก็เหมาะสมให้เรามีของอยู่แต่ความคิดประเภทนี้มันจะขึ้นมา
1: ครับ
2: เป็นเสียงในหัวบ้างเป็นความคิดที่เป็นเรื่องเล่าในสตอรี่ที่เราเมคขึ้นมาเลยจากอะไรเนี่ยศรัทธาที่เรามีแต่ถ้าเรามีความคิดนะที่มันโผล่ออกมาบอกว่าแม่เรายังไม่ได้กินข้าวหรือเราที่บ้านเรามีกับข้าวคือมันจะมีสตอรี่นะถ้าสมมติเราจิตน้อมไปทางพระเนี่ยมันอาจจะมีกับข้าวที่บ้านเราจะทำให้แม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ของนี่เดี๋ยวพระท่านเดินไปแล้วเราก็จะมีสตอรี่มีความคิดอะไรที่เกี่ยวข้องไปในทางที่จะน้อมไปในทางจะให้ประสงค์นี่คือกรณีนั้นแต่ถ้าบอกว่าเรามีจิตน้อมไปในทางแม่เรามีศรัทธากับแม่เราเนี่ยเราก็จะมีความคิดประเภทที่นึกถึงแม่ขึ้นมามากกว่าเช่นกับข้าวบ้านเราไม่มีแม่เราคงยังไม่ได้กินอะไรพระท่านคงจะมีใครใส่บาตรอะไรแล้วเยอะแยะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเจอกันอีกอย่างเงี้ยมันจะมีสตอรี่แบบนี้ขึ้นมาเราดูตรงนี้ว่าศรัทธาเราน้อมไปทางไหนเพราะฉะนั้นดูความคิดของเรานั่นเองดูความคิดทีนี้ถ้าความคิดมันตีกันนั่นตรงนี้เขาถามมานี่ไง
1: ตัดสินใจยังไม่ได้
2: แสดงว่าคุณมีศรัทธาพอๆกันแสดงว่าคุณมีศรัทธาในแม่ก็พอๆกันแต่ที่คุณมีศรัทธาในพระองค์นี้ที่กำลังเดินมาก็เลยมาถามว่าไอ้นั่นนี่สองไหนมันมากกว่ากันแสดงว่ากรณีแบบนี้คุณสมบัติทำตรงไหนก็ได้เพราะเรามีศรัทธาเท่ากันหมดไงเราทำตรงไหนก็ได้ความคิดอันไหนก็ถูกหมด
1: ครับ
2: ถูกเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาเท่ากันไม่มีผิดเลยนะคุณจะทำในแม่แล้วถ้าจะมีคุณบอกนี่พระไม่ได้ฉันข้าวไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าศรัทธาเราเต็มตรงนี้ หรือถ้าเราจะบอกเอ้ยทำบุญในพระเรามีความคิดอย่างเงี้ยพอๆกันนะสมมุตินะศรัทธาเราพอๆกันเราก็เลยทำถวายพระไปแล้วกลับบ้านนะแล้วแม่ไม่มีอะไรกินมันจะมีความคิดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาพอๆกันไอ้เสียงที่มันมาบอกว่าเอ้ยดูดิแม่ไม่ได้กินข้าวเออดูดิแล้วพระไม่ได้ฉันอะไรเนี่ยมันคือมารกุศลมันเป็นเสียงของมารมารจะมาล้างผลาญความดีทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทั้งที่เรามีศรัทธาทั้งสองฝ่ายเท่ากันนะ
1: ครับ
2: เรามีศรัทธาในพระสงฆ์เท่ากันกับที่เรามีศรัทธาในคุณแม่ถ้าเท่ากันเสร็จปุ๊บแต่มารได้ช่องตรงนี้มันก็เลยมาพูดตัดเสียงในหัวเราไม่ใช่ว่ามาจากศรัทธาอย่างเดียวคุณสมบุญมาจากเสียงของมารด้วยเพราะมารจิตเรายังมีกิเลสอยู่มันได้ช่องตลอดเวลามันจะหาช่องตลอดเวลาโดยในการที่จะให้เราเสียกำลังใจพูดให้เราแบบว่าเศร้าหมองไปบุญเราได้ไม่เต็มดีนี่เพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่าถ้าเรามีศรัทธาสองฝ่ายเท่ากันทำตรงไหนก็ได้ไม่มีผิดเลยไอ้เสียงในหัวที่มาบอกว่าเอ๊ะตรงนั้นนี่ตรงนั้นไม่ดีนี่นั่นนี่หยุดมันเลยคือหยุดมันเลยนี่หมายว่าเราคิดมาในทางที่ว่าเขาก็ฉันทำแล้วฉันสละแล้วนี่คือของดีฉันมีศรัทธาเท่ากันทำตรงไหนฉันไม่ผิดเจ้าจงเงียบไปซะนั่นคือกิเลสเราไม่ฟังมันเราไม่คุยกับมันให้มันเงียบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ดูตรงศรัทธานั่นเองนะเรื่องศรัทธานี่คือสมการตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เราต้องดูแล้วถ้าเท่ากันทำตรงไหนก็ไม่มีผิดแล้วถ้ามันจะมีอะไรมาขวางนั่นคือเสียงของมันไม่สนใจเพราะเราที่เราทำนั่นคือเราดีแล้วนั่นเอง
1: ครับครับครับนี่คือเรื่องของการให้นะครับให้มันอยู่ที่ศรัทธาศรัทธามากศรัทธาน้อยศรัทธามากก็ถือว่าได้บุญมากใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามีจิตที่จะให้
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับนะฮะแล้วก็จิตที่ให้ก่อนขณะแล้วก็หลังด้วยนะครับ3จุดเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เราก็มีการสื่อสารในแนวทางนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในรายการธรรมารัปปรุณเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงทราบไปแล้วนะฮะมาดูอีกเรื่องนึงฮะคำถามเรื่องการแต่งกายกับการผิดศีลข้อหามุสานะครับเรื่องนี้ดูก้ำกึ่งมินเมนะครับไปสู่การผิดศีลได้อยู่อันนี้ถามโดยท่านผู้ฟังนะครับคำถามที่ว่าคำว่าแต่งเนี่ยก็คือแต่งภาพก็คือเสริมสร้างเพิ่มเติมบิดเบือนไปจากความเป็นจริงถ้าภาพมืดแล้วไปปรับแสงให้เกิดความสว่างคมชัดพอรับได้จะเป็นการแก้ไขในทางเทคนิคแต่ถ้ากรณีคนอ้วนมาแต่งภาพให้ดูผอมเพรียวเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจว่าตนเองผอมเพรียวระดับนี้ดูว่าจะแต่งเกินความจริงไป อย่าว่าแต่กรณีไม่สวยทำให้สวยพูดถึงกรณีดูดีแล้วทำให้แย่ก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้าสตรีหน้าตาดีแต่ไม่อยากให้ใครมาติดต่อรังควานก็ส่งภาพตัวเองแต่ตัวผิวกระดำกระด่างมีริ้วรอยเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้กล่าวได้ว่าพูดผิดทำให้ผิดต่อความเป็นจริงได้หรือไม่ครับอาจารย
2: ์โอเคเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในข้อมุสาวาทข้อมุสาวาทมุสาวาทคือการจงใจกล่าวให้ผิดต่อโลกกันใจคำนี้โลกนี่คืออะไรโลกนี่ก็คือเสียงกลิ่นรสปฐพธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปฐพธรรมารมณ์นี่คือโลกเนาะหมายความว่าเห็นบอกไม่เห็นอันนี้คือผิดเต็มๆไม่เห็นบอกเห็นไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะกินบอกไม่ได้กินไปบอกไม่ได้ไปไม่ไปบอกได้ไปอย่างนี้เป็นต้นคิดบอกไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คิดบอกคิดอย่างนี้นะอันนี้คือการผิดศีลมุสาวาทผิดมุสาวาททีนี้ถัดมาที่ประเด็นท่านผู้ถามคุณถามไถ่เนี่ยนะก็ถามประเด็นนี้มาดีมากเอาแค่ว่าเราแต่งให้มันสวยงั้นมันเพี้ยนแต่ความเป็นจริงนะเพี้ยนจากความเป็นจริงไม่สวยทำให้สวยได้ถูกปะไม่สวยทำให้สวยมันเขาแต่งหน้ากันนะคุณโทนเห็นปะที่เขามาลง TikTok หรือลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคือตอนไปงานนี่หูหน้าหูตาโอ้โหคิ้วหูทรงผมผิวโอ้โหโมทุกอย่างอย่างเงี้ยใช่ปะพอกลับมาปุ๊บถอดหน้าสดออกโอ้โหโถคนละคนเนี่ยนี่ทำไมตาตีอย่างนี้ทำไมคิ้วไม่มีอย่างนี้เขาโครงหน้าอะไรเปลี่ยนไปอันนี้คือการแต่งหน้าเนี่ยคุณหมอการตกแต่งประดับประดาทัดทรงมาลาให้สวยให้งามเนี่ยเป็นเรื่องของกามนะซึ่งคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนน่ะเขาทำได้นะครับคำว่าทำได้นี่คือหมายความว่าคนที่รักษาศีล5เนี่ย ขาจึงต้องมีการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดับผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวถ้าคุณไม่ได้รักษาศีล8ทำได้ก้อนนี้ทำได้ไม่มีปัญหาคือแค่รักษาศีล5นะถ้ารักษาศีล5คุณแต่งหน้าโมะยังไงให้มันสวยทำเอาเลยนะรวมถึงหัตถการใดๆด้วยซ้ำอ่ะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ผิดศีล5นะแต่ผิดศีล8โอเคมั้ยผิดศีล8
1: ครับ
2: ทีนี้ที่ท่านผู้ถามคุณนามใดเนี่ยถามถึงกรณีของดิจิตอลว่าคุณแต่งภาพก็เหมือนกันนะเหมือนแต่งตัวเหมือนแต่งภาพเหมือนแต่งตัวนะเช่นคุณจะเพิ่มเงาตรงนี้เพิ่มแสงตรงนี้ปรับโครงหน้านี้ให้ลดลงแต่งรูปนะแต่งรูปเหมือนแต่งหน้าทีนี้แต่งหน้าทัดทรงประดับประดาเปลี่ยนแสงสีเหมือนกันทีนี้ฮาร์ดแวร์หมายว่าทางโลกของเราคุณจะแต่งหน้าคุณก็แต่งได้เท่าที่มันแต่งได้เอางั้นนะแต่งเท่าที่มันแต่งได้คุณสมบัติน่าจะเข้าใจคือแต่งเท่าที่มันแต่งได้ตามที่มันจะดูได้
1: แล้วแต่งให้ยังเหลือเข้าโครงเดิมใช่ไหมพระอาจารย
2: ์คือเหมือนอย่างนี้มันมีข้อจำกัดของความเป็นร่างกายมนุษย์นะเนาะ
1: ครับ
2: เช่นสรีระอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
2: สรีระหรือผิวหรือเข้าโครงหน้ามันแต่งได้พอระดับหนึ่งมันไม่ได้แต่งแบบคนละเรื่องแบบหนังคนละม้วนคนละรูปอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ได้ไงในทางร่างกายของเราใช่ไหมแต่ว่าในทางดิจิตอลเนี่ยมันทำได้อยู่ในทางดิจิตอลเนี่ยคุณเอาหน้าคนนั้นมาป่าใส่หน้าคนนี้
1: ครับ
2: โดยที่เขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นอันนี้คือผิดเอาใหม่นะสมมติเอาหน้าคุณทรงพลมาใส่เบ้าหน้าของพระแล้วก็บอกว่านี่คุณทรงพลบวชมาแล้วอย่างเงี้ย
1: ไม่ใช่
2: อย่างเงี้ยผิดละอย่างเงี้ยผิดเข้าใจไหม
1: ครับ
2: แต่ถ้าแต่งแบบให้ผอมให้อ้วนให้สูงอันนี้พระอาจารย์ว่าคือมันก็แต่งตัวแหละเหมือนแต่งตัวไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามาตัดแปะแบบสื่อสารคนละอย่างเลยอ่ะก็จะแบบพวกเฟคนิวส์ทั้งหลายอ่ะนะหรือเอาภาพดารามาทำเป็นโป๊ะๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือผิด
1: ครับ
2: มันคนละอย่างกันเพราะดิจิตอลมันได้เกินเบอร์กว่าโลกที่เขาทำกันมากเกินไป
1: ใช่ไหมใช่ครับ
2: มันจะมีข้อจำกัดของทางฮาร์ดแวร์ทางร่างกายที่เราทำได้ระดับหนึ่งแต่ในด้านดิจิตอลเนี่ยมันทำได้มากกว่าถ้าเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละเกินเบอร์นั่นถือว่าเป็นมุสาวาทแต่ว่าถ้าแต่งสวยๆปรับแสงเงาให้พร้อมเปรี้ยวพระอาจารย์ว่าไม่เป็นไรคือมันก็เหมือนกับแต่งหน้าแหละไม่สวยก็ทำให้สวยได้แต่งหน้าก็เหมือนกันนะทีนี้ที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าเอารูปคนอื่นมาลงบอกเป็นรูปตัวเราเองอันนี้คือไม่ใช่บอกว่าใช่อันนี้ผิดแน่นอน
1: ครับ
2: เช่นคุณจงพลเอารูปคุณปัญญาเนี่ยมาลงบอกอันเนี้ยผมหน้าตาเป็นงี้ครับแต่นั่นเป็นลูกคุณปัญญาเนี่ยมันก็จะผิดไม่ว่าจะผิดเพราะว่าใช่บอกไม่ใช่บอกใช่อย่างเงี้ยนะ
1: คร
2: ับ ประเด็นเคสนี้คืออย่างนี้แล้วก็คนที่ยังเขาเรียกว่าอยู่ในโลกนะคุณสมบัติยังมีการยังยินดีในความสุขทางตาทางหูการแต่งการทำให้สวยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาก็ใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับคนที่รักษาศีล8แล้วนะหรือศีลพรหมจรรย์แล้วเช่นพระหรือชีอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้มาแต่งหน้าแต่งอะไรแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาของเขาละก็คนละอย่างกันนั่นเอง
1: ครับนี่คือเรื่องของการแต่งเสริมเติมแต่งนะครับคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมพระอาจารย์มันคือกิเลสอะ ที่มันมีอยู่ในตัวเราคือมนุษย์เราตื่นมาปุ๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ส่องกระจกนะฮะส่องกระจกก็ไม่มีใครอยากจะเห็นตัวเองในสภาพที่ย่ำแย่หรือไม่ดีใช่ไหมฮะก
2: ็
1: อยากให้ตัวเองดูดีในสายตาทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นบางทีไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ไม่อยากโซมอ่ะก็อยากจะดูดีตรงนั้นมันถือว่าเป็นกิเลสไหมพระอาจารย์มันทำให้จิตเศร้าหมองไหมฮะพระอาจารย
2: ์ใช่อันนี้เป็นกิเลสคุณวันเขาเรียกว่ากามกิเลสกิเลสที่เป็นในทางกามซึ่งสำหรับคนรักษาศีล5ผู้ที่ยังครองเรือนพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยคือผู้ยังบริโภคกามอยู่ผู้ที่ยังยินดีในความสวยงามอยู่ก็จึงเป็นธรรมดาของผู้ที่จะบริโภคกามว่าจะต้องแต่งให้สวยต้องทำให้มันดูดีต้องโมะหน้าบ้างต้องหวีผมบ้างเนี้ยต้องแต่งตัวบ้างต้องพรมน้ำหอมบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของผู้ยังครองเรือนอยู่อย่างนี้นะ
1: ครับ
2: แต่สำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราจะไม่ได้หาความสุขทางตาทางหูอย่างนั้นละเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ตกแต่งร่างกายทัศทรงประดับประดาด้วยของหอมเครื่องประดับผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจะเว้นกาจากด้านนั้น พระอาจารย์เนี่ยคุณสมพลเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยตอนบวชมาใหม่ๆเลยนะวันแรกเลยวันแรกบวชมาอยู่วัดบวรตึกเก่านี่ก็ทุกข์ไปแล้วนี่ตื่นเช้ามาปุ๊บเข้าห้องน้ำปุ๊บนี่คือห้องน้ำพระมันจะเป็นกระจกเล็กๆนะมันจะไม่ได้กระจกใหญ่ๆกระจกเล็กๆเนี่ยเราก็มองดูเอ๊ะวันนี้เราจะแสกซ้ายหรือแสกขวาดีนะเอ้าไม่ต้องแสกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมมันโกนเตียนหมดแล้วเข้าใจไหมแต่ทำไมก่อนนั้นต้องคิดเพราะว่ากลัวผมร่วงสมัยก่อนตอนก่อนบวชเนี่ยเอ๊ะมอเราแสกซ้ายวันนี้เราเดี๋ยวกลัวมันจะผมร่วงนะก็ต้องแสกขวาเมื่อถ้าเมื่อวานแสกขวาวันนี้ต้องแสกกลางอย่างนี้ไปต้น
1: ครับ
2: ก็เลยต้องแบบมาคอยคิดเรื่องนี้เพราะว่ากลัวไม่กลัวเราไม่หล่อกลัวเราดูไม่ดีอย่างนี้นะก็เพราะเรื่องกามไงเรื่องความสุขทางตาทางหูแต่พอเป็นพระปุ๊บโกนผมปุ๊บเอาคุณไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยโอเวอร์เฮดเราน้อยลงไปเลยมันก็เลยตัดเรื่องนี้เรื่องทางกามนี่ออกไปนั่นเองเห็นปะ
1: ครับนี่เป็นเรื่องของกิเลสนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือคารวาสนะถ้าปรับให้มันลดลงได้เนี่ยก็เป็นผลดีกับตัวเรานะเพราะว่าคาดเรื่องคือเรื่องของคารวาสเนี่ยนะอาจารย์คือจะให้บริสุทธิ์ 100% อะไรมันยากครับเพราะว่าผัสสะที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยมันโน้มใจเราเนี่ยให้ไปในทิศทางนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ยั้งจิตยั้งใจให้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะต้องตรึกตรองตัวเองในทุกๆวันมีสติในทุกลมหายใจนะครับอ่ะมีเรื่องอื่นๆอีกนะฮะก็คือว่าจริงไหมครับคือดวงชะตาฟ้ากำหนดเขาเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นไปตามชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วจริงไหมพระอาจารย์
2: กรรมคือการกระทำถ้าเราสามารถกำหนดการกระทำบางส่วนของเราเนี่ยได้คือถ้าความเชื่อนะความเชื่ออย่างเงี้ยอันตรายนะคุณสมบัติความเชื่อที่ว่าอย่างเงี้ยว่าคือถ้าเรากำหนดไม่ได้หรือมันกำหนดไปแล้วอย่างเงี้ยทุกอย่างกำหนดไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ความเชื่อนี้อันตรายคือจะว่าผิดเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขากำหนดไปแล้วแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะวันนี้คุณจะทำอะไรเราก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ขี้เกียจอ่ะคุณก็เล่นมือถือทั้งวันเหรอแล้วคุณก
1: ็
2: กินทั้งวันแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคุณก็อ้วนดิ
1: คร
2: ับ แล้วกับชะตากรรมฉันกำหนดไว้แล้วอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ความคิดความเชื่อมุมมองแบบนี้มันจะทำให้เรามีแนวโน้มในการไม่สร้างความดีไม่ทำอะไรความคิดนี้อันตรายมากก็จะหมายว่าตามเราเกิดมาตามกรรมเราชดใช้กรรมคำพูดเนี้ยอันตรายมาก
1: ครับ
2: เพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มไปอย่างที่ว่าไม่ทำอะไรก็กำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็ชีวิตฉันกำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็มันก็แก้อะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้เงี้ยผิดเพราะจิตเราจะมีแนวโน้มไปอย่างนั้นจริงๆคุณสมบัติ
1: ครับ
2: จริงๆถูกคืออะไรที่ถูกคือเราทำกรรมใดเราจะได้รับผลของกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกมีกรรมนะกรรมเนี่ยคือการกระทำของเราเพราะนั้นถ้าตอนนี้เราทุกข์อยู่คุณก็ทำกรรมดีดิเราจะมีกรรมดีเป็นที่พึ่งของเราความเชื่อแบบนี้ความเชื่อที่ว่าเราทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความเชื่อนี้ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ถูกทำไมอ่ะเพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มในการทำความดีคุณก็เพียรดิคุณจนอยู่เนี้ยขยันหมั่นเพียรนะรู้จักรักษาเงินไม่คบเพื่อนชั่วขยันขันแข็งทำไมอ่ะก็เพราะเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมไหนกรรมดีคุณก็จะขยันขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความเชื่อนะว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันก็ทำอะไรไม่ขึ้นก็หาเช้ากินค่ำไปแล้วก็แบบจิตใจพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมองหรือการคิดอะไรมันจะไม่แจ่มแจ้งนะมันคิดอ่านการงานใดๆมันจะยากมันจะตันตึกอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีความเชื่อมุมมองว่าเฮ้ยทำกรรมดีได้ดีนะทำกรรมชั่วได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นฉันขยันขันแข็งมันจะเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สินได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรามีความเชื่อแบบนี้แนวโน้มจิตเราก็จะขยันขันแข็งเราจะมองมุมอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นโอกาสเราจะมีความกล้าในการที่จะลงมือทำจิตใจมันจะไปคนละแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมมองที่เราต้องวางให้ดีวางให้ดีคือให้มีความเชื่อมีมุมมองความเชื่อคือศรัทธามุมมองคือทิฏฐิเนาะว่าทำกรรมดีได้ดีกับชั่วได้ชั่วถึงจะถูก ม่ใช่ว่าชะตากรรมกำหนดไว้แล้วไม่จริงพรหมลิขิตไม่จริงคำว่าไม่คำว่าพระอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่จริง 100% มันก็มีส่วนอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่โดยส่วนเดียวเพราะนั้นถ้าเราพูดคำนี้ไปเลยเนี่ยเราจะพูดผิดอ่ะเพราะว่ามันไม่ 100% เพราะมีส่วนที่เรากำหนดได้ชีวิตของเราทำได้แล้วถ้าจะบอกว่าชีวิตฉันทำได้อย่างเดียวก็พูดได้ไม่ 100% เพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วอย่างเช่นเอาอย่างที่กำหนดไว้แล้วนะอย่างเช่นตอนนี้ท่านผู้ฟังมาเกิดในยุคนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีอายุได้แค่ประมาณ100 ปีมันเพราะยุคนี้มันกำหนดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราจะอายุ20,000 ปีมันคุณจะมาเกิดยุคนี้ไม่ได้คุณต้องไปเกิดยุคที่มนุษย์มีอายุ20,000 ปีอันนี้เขากำหนดไว้แล้วแล้วทุกวันนี้มันมีโรคเยอะเดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งบ้างเดี๋ยวคุณก็เป็นโควิดบ้างโควิดหายไปแล้วก็กลับมาอีกบ้างเดี๋ยวโควิด35อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาก็เขากำหนดเนี่ยยุคนี้มันเป็นอย่างนี้เขากำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเจ็บมาป่วยนะคุณก็ต้องโดนนะบางทีคุณก็โดนนะก็เลี่ยงไม่ได้อันนี้คือเขากำหนดไปแล้วแต่ว่าฉันจะไม่เป็นมันก็ไม่แน่บางคนก็เป็นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันกำหนดไปแล้วบางอย่างเรากำหนดเองได้แล้วเพราะนั้นจึงพูดกลางๆตรงนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่มีเปิดเพียรชนะรัฐกลุ่มรับข้าวคุณสมบัติแล้วก็จะบอกว่าทำกรรมอะไรก็ได้กรรมนั่นแหละได้ผลของกรรมนั้นเราต้องเชื่ออย่างนี้ทำกรรมใดได้รับผลของกรรมนั้นผลมันจะออกมาแบบไหนแล้วแต่ยุคบางยุคเขากำหนดไว้อย่างนี้บางยุคกำหนดไว้อย่างหนึ่งเพราะนั้นก็ตามยุคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพูดให้รัฐกลุ่มโดยใช้คำว่าเราทำกรรมอย่างไรเราจะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นทำกรรมดีได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วนี่คือความเชื่อนี่คือมุมมองที่ถูกต้องนั่นเองใช่ไหม
1: ครับพระอาจารย์คนบอกว่าทำความดีเห็นผลช้ายังไงดีครับคือเช่นบริจาคเงินทำบุญหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีแต่ยังไม่ได้ผลของการกระทำนั้นสักทีพระอาจารย์ครับ
2: พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณสมบัติว่าถ้าเราปลูกมะม่วงน
1: ะ
2: ปลูกมะม่วงปลูกข้าวอย่างนี้นะเราหว่านเขาจะไถนาเสร็จแล้วหว่านข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวแล้วเอาอะไรคุณเพิ่งหว่านข้าววันนี้พรุ่งนี้คุณจะไปเก็บเกี่ยวแล้วมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมของเขาท่านบางจะมากำหนดว่าวันนี้จะเก็บพรุ่งนี้จะเกี่ยวอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันจะมีเวลาที่เหมาะสมที่ถ้าเมื่อเราทำไปผลจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ากรรมดีเนี่ยต้องได้ผลดีนะกรรมดีเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันก็จะมีเวลาของเขาตามเวลาที่เหมาะสมที่ผลดีนั้นจะเกิดบางทีเราก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเมตตาอาศัยอุเบกขาและทำความดีนั้นไปเรื่อยๆประเด็นคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวตอนนี้มันยังไม่ออกรวงเนี่ยยังไม่ได้เกิดผลเอาสมมติปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยนะปลูกทุเรียนคุณปลูกทุเรียนปี2 ปี 3 ปีท่านที่ได้ยินมาน่าจะปีที่6หรือปีที่เท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวผลได้นะไม่ได้ว่าได้ผลทันที
1: แต่ถ้าจะเวลาของมัน
2: มีเวลาของเขาใช่เป็นหลายปีนั่นน่ะหลายปีสมมติต้นยางเงี้ยต้อง6 ปีเงี้ยกว่าคุณจะกรีดยางได้ถ้าเราไปเอาเขาตั้งแต่ตอนปีแรกเลยคุณก็ได้แค่ยอดมันมาจิ้มแจ่วกินก็แค่นั้นแหละเข้าใจไหมเพราะต้นมันยังอ่อนอยู่ต้นมันอ่อนอยู่กินยอดผักมันแล้วมันได้ค่านิดเดียวกินมื้อเดียวไม่อิ่มด้วยซ้ำแต่ถ้าเราอดใจรออดทนมีอุเบกขาสร้างเหตุที่ถูกต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยพอมันออกผลมาเนี่ยนะคุณหนุนโอ้มันน่าประทับใจเห็นออกผลมาเป็นทุเรียนให้ได้เราได้กินโอ้ลูกใหญ่ๆหวานๆนี่

0: ไปได้ทีนี้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นผลอันยิ่งเป็นผลที่ดีเป็นผลที่น่าดื่มด่ำน่าประทับใจนั่นเองเดี๋ยวมา
1: ครับพระอาจารย์ครับความตายเป็นส่วนหนึ่งของเวรกรรมหรือผลกรรมที่ได้ทำไว้ไหมครับตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือชาตินี้เพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้วนะครับแต่ตายช้าตายเร็วมันเป็นผลของเวรกรรมที่ทำมาหรือเปล่าตายทุกทรมานตายแบบสบายสบายนะฮะมันเกี่ยวกับเวรกรรมไหม
0: ครับเยี่ยมมันก็จะมีทั้งสองแบบเราจะมีทั้งสองแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบแรกก่อนว่ากรณีของท่านเคสเลยที่มีเคสคือพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นพระมหาโมคคัลลานะนี่คุณชวนเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยนะในบรรดาพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านแบบสุดยอดถามว่ามีฤทธิ์ขนาดนั้นยังถูกลอบฆ่าตายแล้วเวลาตายของท่านเนี่ยไม่ได้ตายธรรมดาธรรมดาตายเจ็บที่สุดเลยนะพอเขาฆ่าเนี่ยเขาเอาหินมาทุบกระดูกให้หักแต่ว่าหนังไม่ขาดเป็นวิธีนี้ทุบกระดูกให้หักโดยหนังไม่ให้ขาดเพราะนั้นมันจะต้องทรมานนะเข้าใจไหม
1: ถูกจับ
0: ถูกจับเสร็จปุ๊บใช้วิธีทุบกระดูกต่างๆเสร็จปุ๊บท่านนี่เจ็บมากแน่นอนแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไงเพราะฉะนั้นความเจ็บเนี่ยก็ไม่ถึงจิตใจท่านหรอกท่านเข้าสมาธิไปปุ๊บก็หลุดละแต่ว่ากายนี่เจ็บมากแน
1: ่ครับ
0: ถามว่าโหทำไมเกิดเหตุการณ์น่าสมเพชขนาดนี้แล้วเลยต้องถึงขนาดใช้ฤทธิ์เนี่ยประสานกระดูกแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลาปรินิพพานตายไปปรินิพพานไปมรณภาพไปโอ้โหนี่เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมเลยเพราะกรรมที่ท่านได้ทำมาในชาติก่อนในการที่เคยทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เคยทำมาก่อนอันนี
1: ้
0: เป็นการตายที่ส่วนเขาเรียกเป็นเศษของกรรมชั่วที่ก็ได้เคยทำมาท่านก็ได้รับมา
1: ครับ
0: กรณีของพระมหาโมคคัลลานะคือตายแบบนี้มรณภาพแบบนี้แต่ของท่านพระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นของท่านพระสารีบุตรเนี่ยป่วยนะป่วยเขาเรียกว่าเป็นโรคท้องร่วงคุณผู้ชมโรคท้องร่วงแล้วก็อ้วกด้วยอาเจียนออกมาก็เป็นเลือดถ่ายก็เป็นเลือดแต่ถึงตอนสุดท้ายของท่านเนี่ยมีคำอธิบายว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกแล้วกระทนก็คือเข้าไปรองเศษสิ่งอะไรที่ออกจากร่างกายเนาะอาเจียนหรือว่าเสมหะก็ตามแล้วออกมาเป็นเลือดออกมาเป็นเลือดก็ต้องเอาไปล้างเอาไปล้างก็ต้องเอากระทนใหม่มาสแตนบายกระทนใหม่มาสแตนบายยังตั้งไม่ทันจะดีก็อ้วกอีกถ่ายอีกเป็นเลือดอีกไอ้กระทนใหม่ที่ล้างมาปุ๊บมาสแตนบายเอากระทนเก่าเอาไปล้างสลับไปสลับมาอย่างนี้เลยก็จึงมีสำนวนว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกแต่อาการป่วยของท่านแบบนี้ไม่ได้เป็นประกรรมไม่ได้เป็นประกรรมแต่ก็เป็นเพราะโรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วท่านก็เป็นโรคนี้แล้วก็มรณภาพตายแต่ปรินิพพานเพราะโรคนี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเคสแบบเดียวกันเลยนะอาการแบบเดียวกันแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่เกิดจากทำทุกขกิริยากรรมในปัจจุบันชาติด้วยเพราะว่าตอนที่ท่านทำทุกขกิริยาในการอดอาหารเนี่ยไส้แบบมันข้างในมันอักเสบมันอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วนะทำให้ท่านก็ถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็วันสุดท้ายนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าโรคลงโลหิตอันนี้ก็เป็นผลของกรรมที่เกิดจากการทำทุกขกิริยาแล้วก็อรรถกถาในส่วนพุทธวงศ์ท่านก็แก้ไว้ว่าที่ต้องมาทำทุกขกิริยานานปานนี้เพราะว่าได้เคยคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาติก่อนเป็นต้นก็เลยมีผลออกมาเป็นอย่างนี้อาการเดียวกันแต่สำหรับคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นเพราะกรรมแต่สำหรับท่านพระสารีบุตรไม่ได้เป็นเพราะกรรมอย่างเงี้ยเพราะในเรื่องกรรมเนี่ยบางทีเราจะมากำหนดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี
1: ้
0: บางทีมันดูยากคุณโยมเพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆมีความสามารถจริงๆนี่คือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดูกรรมใดๆแบบนี้ได้แต่ประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติประเด็นสมัยตรงนี้ถ้าฉันไม่รู้ฉันทำไงอ่ะคุณไม่มีปัญหาเลยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะมันผ่านมาแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยตรงนี้เลยหลักการตรงนี้คือถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยงั้นฉันจะแก้กรรมมันก็เลยทำมาแล้วจะทำยังไงงั้นจะทำอะไรไม่ได้ไม่จริงเนาะเราทำความดีเนาะเพราะอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบพระอาจารย์ยกมาพูดอยู่เรื่อยคราวนี้คือเกลือคุณจะวนจำได้เกลือมันเค็มถ้าเอาไปละลายน้ำหนึ่งแก้วเค็มแน่นอนแต่ถ้าเอาไปละลายในแม่

0: โอ้ประมาณน้ำมันมากความเค็มน้อยความเค็มเนี่ยคือผลของกรรมนั้นกรรมชั่วที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นก้อนเกลือ
1: ครับ
0: ผลที่มันจะออกมาจากเกลือคือเค็มความเค็มมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือปริมาณของน้ำถ้าปริมาณน้ำน้อยก็เค็มมากถ้าปริมาณน้ำมากก็เค็มน้อยความเค็มคือผลนะความเป็นคือผลของกรรมน้ำก็ได้น้ำคือความดีที่เราทำตอนนี้ถ้าเราทำความดีตอนนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีศรัทธาผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเบาคุณชวนลองคิดดูมองจากมุมของคนอื่นเนี่ยนะมองเข้าไปที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่โอ้นี่หนักนะเนี่ยแบบกระดูกแตกตายที่ดูแล้วหนังไม่ขาดอ่ะหนักแต่สำหรับท่านเป็นไงจิบจ่อยมากทำไมจิบจ่อยมากอ่ะไม่เจ็บอะไรฉันเข้าสมาธิฉันก็ไม่เจ็บอะไรเพราะท่านมีกรรมหนักกรรมดีที่ทำกรรมดีที่หนักนั่นคือสมาธิ
1: ค
0: ือท่านทำกรรมดีมากจนขนาดว่ากรรมชั่วที่ให้ผลขนาดเนี้ยที่คนอื่นมองว่าเค็มปีเลยเนี่ยกระดูกแตกโดยไม่หนังไม่ขาเนี่ยเจ็บมากแน่นอนแต่ท่านไม่เจ็บเลยเบามากสำหรับท่านแต่ทำไมเบาอ่ะเพราะกรรมดีที่ท่านทำมามันมากในที่นี้คือสมาธิพระสารีบุตรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนกันน่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกโอ้ยทั้งแบบเหม็นทั้งแบบไม่คุกไม่หนายินดีทุกอย่างนะทั้งเหนื่อยด้วยทั้งเมื่อยด้วยลุกขึ้นนั่งเออทุกอย่างถามว่าแล้วไม่ทุกข์เหรอจิบจ่อยมาก
1: ครับ
0: เข้าใจมั้ยเพราะอะไรเพราะจิตใจของท่านมีสมาธิและสมาธินี่คือเรียกว่ากรรมดีกรรมที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลนะอย่างหนักคือกรรมหนักเนี่ยมี2ฝ่ายเนาะกรรมหนักฝ่ายอกุศลคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นไม่ดีกรรมหนักฝ่ายกุศลก็คือฌานสมาธิทั้ง4ขันธ์เนี่ยท่านทํากรรมดีมามากแล้วทําให้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันเบามากสำหรับท่านเข้าใจไหมเหล่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำเพิ่มปริมาณน้ำให้มันมากๆการเพิ่มปริมาณน้ำให้มากๆคือทำความดีให้มากๆนั่นเองความดีที่ทำไม่ใช่เฉพาะเรื่องให้ทานให้ทานนี่จิ๊บจ้อยมากเหมือนกันคือได้อยู่ดีอยู่แต่มันได้นิดหน่อยนะเราเป็นชาวพุทธเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยอย่าเอาแค่ทานมันนิดเดียวเอาสิ่งที่เป็นศีลเอาสิ่งที่เป็นสมาธิให้มากขึ้นด้วยเราสมาธิทำไงให้จิตเราสงบทำไงให้ทำได้ตลอดเวลาทำไงให้ทำได้ต่อเนื่องทำไงให้มันได้ลึกๆทำไงให้มันได้นานๆมันมีแง่มุมเยอะเลยเราต้องฟังรายการฝึกปฏิบัติไปอันนี้เราก็จะได้ไม่น้อยก็มากเอางี้แล้วกันนะครับค่อยพัฒนาไปได้นั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ครับพระอาจารย์ครับตายช้าตายเร็วนี่ก็เกี่ยวกับเวรกรรมได้ไหมฮะ
0: เนี่ยมันใช่แน่นอนคือถ้าสมมติว่าไอ้การตายเร็วบางทีมันก
1: ็ครับ
0: เขาเรียกว่าอายุเรามีแค่นี้นะมันก็จบแค่นี้แต่บางทีมันก็เป็นเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นอย่างเงี้ยคือมันไม่จำเป็นว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวนะที่ทำให้เราอายุสั้นเดี๋ยวมันอาจจะเป็นกรรมปัจจุบันก็ได้
1: คร
0: ับกรรมปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทำให้มันต้องมาตัดรอนกันอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นได้โดยช่วงยิ่งสถานการณ์สงครามอย่างเงี้ยคนที่อาจจะแบบไม่ได้ถึงคิวจะต้องตายก็ต้องมาตายอย่างเงี้ยเป็นไปได
1: ้เอ๊ะพระอาจารย์นะบางทีความตายมันคือการหลุดพ้นนะฮะเขาบอกว่าบางทีตายเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์ฮะคือถ้าอยู่ในชีวิตที่ลำบากยากจนเดือดร้อนแร้นแค้นเป็นหนี้บางคนบอกเฮ้ยตายไปมันน่าจะสบายกว่ามั้งไม่ต้องมานั่งรับภาระอะไรแบบนี้นะฮะคือคนที่มองว่าการตายเป็นสิ่งหลุดพ้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในความคิดผมเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือคนที่อยากไปสู่ความสงบคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็อยากจะจากไปอย่างสงบอันนี้ก็คือคนที่อยากพร้อมที่จะจากไปในทางบุญทางกุศลอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่เกิดความทุกข์ความร้อนแล้วก็เดือดร้อนเป็นหนี
0: ้
1: โอนผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะจากไปอยากจะพูดง่ายๆก็อยากจะตายไปซะมันจะได้พ้นทุกข์ตรงนั้นมองว่าการตายคือการพ้นทุกข์ส่วนอีกกลุ่มนึงคนที่ไม่อยากตายคนที่ไม่อยากตายคือ1คนมีห่วงคนมีห่วงยังมีความห่วงหาอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลูกมีอะไรที่จะต้องดูแลมีอะไรที่จะต้องส่งเสียก็ยังติดห่วงตรงนี้กับ ที่ไม่อยากตายอีกอันนึงมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
0: ออ
1: ดแล้วบางทีก็ทำบาปทำกรรมมาเยอะก็ไม่อยากตายเดี๋ยวจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรือว่าไม่อยากจะพ้นจากความสุขตรงนี้พระอาจารย์พอมองจากตรงนี้คือการตายเนี่ยมันเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์
0: ทั้งทุกข์ทั้งทุกข์นั่นแหละ
1: ใช่พระอาจารย์เราควรมองยังไงฮะเนี่ย
0: คือถ้าเราจะมองในมุมที่เราจะสูญเสียเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยทุกคนเช่นสูญเสียความสุขที่เรามีอยู่ปัจจุบันโอ้ฉันสูญเสียไปแต่ถ้าผมว่าคุณเสียตรงเนี้ยเดี๋ยวอยากจะพูดให้ฟังนะสำหรับคนที่กลัวสูญเสียว่าสูญเสียคนรักสูญเสียของข้าวอะไรที่เราดีๆแต่ถ้าคุณตายแล้วคุณไปสวรรค์แล้วคุณแบบเจอสิ่งที่มันดีกว่าอาหารที่ดีกว่าล่ะทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าล่ะอายุที่ยืนนานยาวกว่าล่ะโอ้รีบไปเลยเหมือนกับให้เขาย้ายประเทศนะเขาย้ายประเทศไปประเทศที่ดีกว่ารวยกว่าก็เอาสิอันนี้เป็นไปได้ไอ้สำหรับคนที่บอกโอ้ยชาตินี้ทุกข์มากเลยฉันไม่อยากจะอยู่แล้วฉันตายไปจะได้จบแล้วคุณตายไปแล้วไปนรกอ่ะนรกนี่หนักกว่าอีกนะทุกข์มากกว่ายาวนานกว่าแบบไม่มีอะไรที่มันจะดีใจได้เลยโอ้แล้วถ้าไปตรงนั้นน่ะแย่เลยนะกูก็ไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่ตายละแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าจะไปสวรรค์ที่ดีกว่าล่ะโอ้งั้นฉันรีบตายเลยฉันรีบตายเลยอ้าว
1: ครับ
0: ถ้าเรามองแค่นี้เราก็จะได้แค่นี้เขาเรียกเกลียดทุกข์มีไปหาสุขอยู่แล้วทุกคนเป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้าสุขมันมากกว่าเราต้องก็ไปสิสุขน้อยกว่าฉันก็ไม่ไปสิทุกข์น้อยกว่าฉันก็ไปสิทุกข์มากกว่าฉันไม่เอาหรอกก็จะมองแค่นี้กูมองแค่สุขกับทุกข์แต่ว่ามุมมองของพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมคือเรามองความตายเนี่ยเหนือไปกว่านั้นอีกเพราะว่าถ้าเรามองแค่นี้คือเรามองแค่สุขและทุกข์ที่เราจะได้หรือเราจะหนีนั่นเป็นทั้งสุขและทุกข์ใช่ไหมไม่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่เรามองความตายเนี่ยมองด้วยปัญญาคุณผู้ชมในพระพุทธศาสนาความตายนะเกิดขึ้นความตายดับไปเรามองนี้ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปในทางพระพุทธศาสนาเรามองอย่างนี้ด้วยอะไรมองเงี้ยคือมองด้วยอะไรด้วยปัญญาความเกิดความตายนะมันก็เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้มันดับได้สุขทุกข์น่ะก็ธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้มันดับได้มองด้วยปัญญาอย่างนี้พอมองอย่างนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวความสุขเราจะไม่กลัวความทุกข์พอเราไม่กลัวตายไม่กลัวสุขไม่กลัวทุกข์นะคุณสมบัติเราจะอยู่เหนือจากมันได้อยู่เหนือจากมันหมายความว่าไงเราพ้นจากมันทุกข์คืออนรกสุขคือสวรรค์เราเหนือจากนี้ขึ้นไปอีกคือพรหมโลกจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราอยู่พรหมโลกดีกว่าพวกนี้แน่นอน
1: ครับ
0: อายุยืนนานกว่าจะไม่ได้เจอความตายมากเท่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมองด้วยปัญญานะเผลอๆไม่ใช่แค่พรหมโลกนิพพานเลยนะ
1: ครับ
0: นิพพานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะเน้นว่าถ้าท่านฟังศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังจะเอาสุขทุกข์หรอกเราเห็นสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้เกิดตายก็เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้แต่พอเรามองตรงนี้เรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้เราจะประกอบด้วยสมาธิสามารถที่จะไปอยู่พรหมโลกหรือที่จะสูงไปกว่านั้นก็ยังได้อยู่ปัจจุบันนี้ยังไม่ตายก็มีความสุขสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานะคือสุขที่เกิดจากสมาธินั่นเองเป็นมา
1: ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวฮะที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้สะเท ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
12: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด-19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทางนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอไมครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมครอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมด้วยคุณแอลชยานันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากน้องพลอยมาเป็นคุณแอลแล้วนะคะ
1: อ่ะก็เราพบกันสำหรับวันนี
0: ้ค่ะ
1: สิ้นเดือนสิงหาคมนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่ม1กันยายนแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป๊บๆนะจะเข้าสู่สิ้นปีแล้วแล้วก็สำหรับในส่วนของทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
0: ะ
1: นะพอขึ้น1ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นในปีงบประมาณใหม่ในปี2570กันอ่ะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในช่วงของวันที่31ถึงวันที่1น
0: ะ
1: 31สิงหาคมก็คือวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้1กันยายนทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องเรียกว่าวันนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปก่อนล่วงหน้าแล
0: ้
1: วเรียกว่าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละแล้วก็ไปภารกิจในส่วนของแต่ละหน่วยงานนะครับให้ไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอะไรกันบ้างและในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่จะต้องเร่งทำงานกันบ้างนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามกันนะคะวันนี้ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะสามารถเข้ามาติดตามได้ FM 92.5 และ 105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะเข้าไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่หน้าปัดวิทยุ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวันนี้เดี๋ยวคุณพีจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ได้ฟังกันด้วยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราทางเพจข่าวยามเช้าก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณพี่กบนะคะประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วค่ะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนใกล้เข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะดินฟ้าอากาศวันนี้ในภาพรวมเนี่ยมาดูจำนวนปริมาณฝนกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะเยอะกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ 70% นะคะส่วนภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันวันนี้ 40% ค่ะคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเรือตอนนี้อาจจะต้องงดสำหรับเรือเล็กนะในส่วนของฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าคลื่นลมค่อนข้างสูงค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปไหนก็อาจจะต้องพกร่มกันหน่อยค่ะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ติดตามข่าวสารกันพื้นที่ของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานฝนตกหนักลมแรงด้วยนะคะ
0: ทั้งภาคกลางเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่น่าจะตกไล่ๆกันประมาณเดียวกันเพราะว่าฝนเยอะค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แพ้กันนะว
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะวันนี้31สิงหาคม2569อย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะว่าในช่วงของวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2569ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซ
0: ึ่
1: งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือ1กันยายน2569ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าวันนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงไปยังพื้นที่แล้วไปเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนกันโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ภารกิจของท่านในช่วงของเวลา10นาฬิกาเนี่ยโดยประมาณนะคะท่านจะไปติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนเวลา11นาฬิกาท่านจะไปเป็นสักขีพยานกันในพิธีลงนามสัญญาในทางของการก่อสร้างโครงสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะที่โรงแรมอบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงบ่ายท่านมีประชุมระดมความคิดเห็นที่จะพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาส่วน15นาฬิกาค่ะท่านรับฟังความคิดเห็นที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านของจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาช่วงเย็น16นาฬิกานะคะท่านจะไปเยี่ยมที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสงขลาส่วน18นาฬิกาค่ะท่านไปชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลาทูน่านะคะแกรนด์แอนด์สปาสงขลาตรงนี้เองนะคะที่ช่วงภารกิจช่วงเย็นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหอาหารเนี่ยที่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าที่จะเป็นที่น่าสนใจมากแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนต่างๆให้ความสนใจทางด้านของเรียกว่านอกจากจะไปสนใจทางด้านของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยในการที่จะไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ลงไปทำงานยังพื้นที่จริงเนี่ยหลายคนบอกว่าอาหารเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายที่ชาวจังหวัดสงขลาได้เตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
0: ค่ะเห็นบอกว่าชาวสงขลาเนี่ยเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วแกงส้มใต้ปลากระพง3น้ำด้วยน
1: ะ
0: เป
1: ็
0: นปลากระพง3น้ำค่ะแล้วก็มะม่วงเบาสิงหานครซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วของสงขลาอันนี้เป็นเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของสงขลาค่ะสู่มื้อกลางวันครม.สัญจรทำสองวัตถุดิบ GI ชูรสชาติความอร่อยของเมืองสองทะเลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งในเมนูอาหารมื้อเที่ยงของวันประชุมครม.สัญจรก็คือวันที่1กันยายนวันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอา2สินค้า GI ซึ่งคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลิศอยู่แล้วนะคะมารังสรรค์รวมกันเป็นแกงส้มปลากะพง3น้ำมะม่วงเบาสิงหานครนะคะเป็นการตอกย้ำเรื่องของสงขลาซิตี้เรื่องของการสงขลาเมืองแห่งอาหารนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทีมงานของข่าวสงขลานะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปยังร้านมหัศจรรย์เกาะยอตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาค่ะเป็นร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารก็รู้สึกดีใจค่ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการนำเมนูอาหารที่เป็นแกงส้มปลากะพงมะ ม่วงเบาเนี่ยมาเสิร์ฟรับครม.สัญจรเพราะว่าสำหรับชาวใต้แล้วเนี่ยแกงส้มเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เปรียบเสมือนเงาที่อยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนสงขลามาตั้งแต่เกิดค่ะซึ่งก็มีความพิเศษของเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาค่ะส่วนการเลือกใช้ปลากระพง3น้ำเนี่ยถือว่าสามารถนำเอาเรื่องราวของทะเลสาบสงขลาทะเลที่มีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำกร่อยด้วยทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติพิเศษค่ะมีความหวานแล้วก็รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเมื่อนำมาปรุงพร้อมกับมะม่วงเบาสงขลาแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าจี๊ดจ๊าดลงตัวเพราะแกงส้มเนี่ยต้องมีความเผ็ดความร้อนใช่ไหมมีความเปรี้ยวนิดหน่อยสงขลาเนี่ยภาคใต้แกงส้มก็จะอาจจะไม่เหมือนภาคอื่นๆก
1: ็
0: จะมีเสน่ห์ของเขาพอมาผสมกับมะม่วงเบาแล้วเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นม
1: ี
0: ความเปรี้ยวลงตัวทีเดียวค่ะเดี๋ยวทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ชิมเมนูนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่านอกจากเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาแล้วเนี่ยยังมีเขาบอกว่าเตรียมเสิร์ฟเมนูไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยนะเป็นเนื้ออาหารที่ต้อนรับครม.สัญจรด้วยนะคะที่สงขลาและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเค้ก3วาเค้ก3วาขออภัยค่ะเค้กสวานะคะเค้กสวาเนี่ยเป็นขนมจากผลไม้พื้นถิ่นเกาะยอเขาจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรด้วยค่ะซึ่งจะขึ้นสู่โต๊ะรับรองครม.สัญจรที่สงขลาด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของสงขลาค่ะกับเค้กสวาจากร้านโคโคโรเค้กนะคะซึ่งนำสวานี่ก็คืออะไรรู้ไหมละมุดละมุดละมุดนี่ค่ะละมุดเนี่ยเป็นผลไม้ถิ่นของเกาะยอเขาเอามาต่อยอดเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มละมุนจนกลายเป็นเมนูของว่างที่ถูกนำเสนอในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในวันที่31ก็คือวันนี้แหละค่ะและวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าทำไมเขาเลือกเอาสวาเกาะยอเพราะว่าสวาเนี่ยคือชื่อของคนใต้ที่ใช้เรียกผลไม้ที่เป็นละมุดเนี่ยค่ะละมุดเกาะยอถือว่าเป็นหนึ่งผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนะคะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวเกาะยอมายาวนานแล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกละมุดกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วและบางต้นเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีด้วยน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยละมุดที่หากินยากแบบนี้ต้องนำมาสู่โต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะความพิเศษของละมุดเกาะยอเนี่ยอยู่ที่รสชาติเขาจะหวานกรอบเนื้อแน่นละเอียดพอสุกเต็มที่เนี่ยเนื้อจะมีสีน้ำตาลแดงโดยพื้นถิ่นเนี่ยเกาะยอก็จะเป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลของน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยรวมไปถึงความชื้นของทะเลสาบแล้วก็อ่าวไทยก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลไม้ของเกาะยอนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นสวาเกาะยอครั้งนี้เค้กสวาเนี่ยขึ้นโต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะใครที่สนใจอยากจะไปชิมเนี่ยเขาทิ้งเบอร์ไว้นะนะคะไปกันได้ค่ะที่0630212434ค่ะเค้กสวาเมนูของดีของเกาะยอนะคะซึ่งก็จะขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็น่าจะจดจำแล้วก็เป็นที่โด่งดังแน่นอนสำหรับครม.สัญจรสงขลาครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากการลงพื้นที่นอกจากทางด้านของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีพื้นถิ่นของชาวจังหวัดสงขลาที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็โอ้โหน่ารับประทานหลายอย่างเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือผ้าทอลายราชวัตรเกาะย
0: อ
1: เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาช่างทอสู่เสื้อของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี
0: ้
1: ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็จะสวมใส่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ซึ่งชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมไว้ให้ทุกท่านได้สวมใส่กันนะคะคือต้องบอกว่าผ้าลายราชวัตรเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปมาอย่างยาวนานคือต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2443ในการเสด็จประพาสเกาะยอเป็นครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านค่ะเสด็จผ่านบ้านของทวดก่ำชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่ณขณะนั้นนะคะและได้นำผ้าทอขึ้นถวายค่ะและมีผืนผ้าดังกล่าวนั้นมีชื่อดั้งเดิมเนี่ยมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแหย่งด้วยความงดงามค่ะและเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายจึงได้รับพระราชทานในนามใหม่ว่าลายราชวัตรค่ะกลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอของจังหวัดสงขลามาถึงปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะ ก็เรียกได้ว่านะคะสงขลาครั้งนี้สงขลาเนี่ยต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะนี่เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าแน่นอนเพราะว่าใครที่เป็นชาวสงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคักน่าดูนะคะบรรยากาศของในเมืองสงขลาในหาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คณะครม.เนี่ยลงไปถึงพื้นที่ปุ๊บสื่อมวลชนไปถึงปุ๊บเนี่ยแน่นอนอะไรเด่นๆเนี่ยชูขึ้นมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ6:23 นไปกันที่เรื่องราวของวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สั่งหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ของทางภาคเหนือรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นรายวันนะครับเพราะว่ามีการจัดตั้งทีมสำรวจการเคลื่อนที่และสำรองปัจจัยยังชีพที่จะรับมือภาวะเส้นทางตัดขาดจากอุทกภัยนายวิริศอัมรปานรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการการยางแห่งประเทศไทยผู้ว่าการนะคะการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าจากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำหรือว่าสทนช.ก่อนหน้านี้มีการออกประกาศแจ้งเตือน17จังหวัดค่ะเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมีความห่วงใยแก่พี่น้องเกษตรกรค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมถึงเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางอุตรดิตถ์ที่ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่19ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะจึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทางด้านของภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนที่จะป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันสำหรับข้อมูลที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบก็คือจะมีทางด้านของฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงรายอำเภอตำบลจำนวนของเกษตรกรพื้นที่ยางพิกัดสวนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเชิงเขาหรือว่าทางใกล้ทางน้ำไหลผ่าน2ค่ะโดยนำรายชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในรอบแรกประมาณ 3,500 รายมาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังเป็นอันดับแรกๆที่จะบูรณาการความเสี่ยงร่วมกันนะคะที่ผ่านมา3ค่ะให้คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการล่วงหน้าขอโดยผู้ที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.แล้วก็สวนยางต้องได้รับความเสียหายจนเข้าเกณฑ์แล้วก็เสียสวนเนี่ยต้องมีการเสียสภาพสวนเนี่ยโดยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือตามระยะเวลานะคะมาถึงทางด้านของสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่ใช่การชดเชยหรือได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งทีมสำรวจเคลื่อนที่และผู้ที่ประสานงานในพื้นที่ด้วยพร้อมช่องทางติดต่อผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ค่ะที่จะสำรองปัจจัยยังชีพและทรัพยากรช่วยเหลือในจุดที่ยังไม่ได้เข้าถึงนะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายในกรณีเส้นทางถูกตัดขาดต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีข่าวสารมากมายค่ะมาติดตามสถานการณ์เรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมฟื้นฟูนะคะพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะที่ถนนวรจักรนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อที่จะเข้าถึงจุดความร้อนสะสมค่ะพร้อมกับนำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางนะคะโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์นั้นไม่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดค่ะไปติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งคาดว่าการควบคุมสถานการณ์นั้นสามารถทำได้ภายใน 1-2 วันค่ะส่วนกรณีที่มีเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนนี้เนี่ยปรากฏว่าคาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยไว้มีการปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยไม่พบค่าที่เป็นอันตรายถึงแม้ว่าช่วงของ PM 2.5 แล้วก็ PM 10 เนี่ยจะสูงกว่าปกติก็ตามค่ะแล้วก็ขอให้กลุ่มเปราะบางนะคะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีฝุ่น PM 2.5 หรือว่าสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ค่ะส่วนทางด้านของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยสีแดงเนี่ยล่าสุด ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะรู้สึกตัวดีแล้วไม่มีอาการน่าเป็นห่วงในขณะที่การช่วยเหลือก็ได้รับผลกระทบที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะคะประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครได้จุดเดียวหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารเนี่ยที่ได้รับความเสียหายไม่มากเนี่ยเข้าไปเก็บนะคะเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้โดยขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็รอการทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะสำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนค่ะถึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์ซึ่งถ้าหากว่าเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยยืนยันได้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องความเสียหายของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านนะคะแต่ได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่หลักหมื่นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อย่างเช่นอาจจะมีการประสานพื้นที่เพื่อรองรับผู้ที่สามารถที่จะกลับไปค้าขายได้รวมไปถึงหาห้องแถวว่างในราคาที่ค่าเช่าเนี่ยไม่สูงมากเท่าไหร่นักนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนส่วนทรัพย์สินภายในอาคารขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ค้าเนี่ยเข้าไปเก็บของเนื่องจากว่าตรวจสอบว่าโครงสร้างแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะอันตรายได้ยืนยันตัวบุคคลก่อนนะคะคือทุกคนต้องยืนยันตัวตนก่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่ค่ะสำหรับโอกาสเกิดการปะทุซ้ำน้อยมีน้อยนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีการปะทุเนี่ยมันก็อาจจะมีได้แต่ว่าน้อยเนื่องจากว่ามีการเฝ้าระวังตลอดเวลาส่วนระบบการป้องกันอัคคีภัยสปริงเกอร์มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอาคารมีระบบการทำงานขณะที่เกิดเหตุหรือไม่เนี่ยขณะที่การใช้เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงไม่ได้เลือกใช้นั้นเนื่องจากว่าแรงลมอาจจะกระจายฝุ่นควันแล้วก็ทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามประเด็นในตีค้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่สองค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชว
5: นลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกตราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบ สำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคล้องร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อนพร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา แล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครั้งที่2เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนทางด้านสมาคมกุ้งไทยก็ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดล plus แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับนอกจากนี้แล้วทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME และพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันตลาดและสมัยใหม่ควบคู่กับความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูล

สิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับและสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA 32เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรม100ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับและทางด้านทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลากันด้วยโดยเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาและแหลมสมิลาก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นแล้วครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปเที่ยวชมวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอในโอกาสเดินทางมาร่วมทำข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้และคณะสื่อมวลชนก็จะได้นำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญ
พื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิง

0: ได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วยและนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกประมาณ1เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะเมื่อสักครู่คุณปูบุญมาศรีมหัสนะคะมาตีของร้องข่าวตอนแรกดิฉันก็นึกว่าคุณพีพีนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่จะเตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรก็เตรียมพร้อมเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าเช้านี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในหน้าจอนะคะมาทักทายกันหน่อยค่ะคุณเพนทิชาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าลำพูนอากาศเย็นน่ะเจ้าสบายดีมีฝนมาแล้วเจ้านะคะช่วงนี้น่าจะฝนเยอะนะคุณแอล
1: ค
0: ุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพรอยู่ที่ระยองใช่ไหมบอกว่าสวัสดีน้องแอลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านคุณประยงค่ะบอกว่าอยู่ที่สวัสดีข่าวยามเช้าครุฑจันทร์ค่ะคุณวันดีนะคะคุณประคองอยู่ที่เขตรังสีนี่เองค่ะคุณสมัยคุณสมัยคุณยายดาสวัสดีนะคะคุณสมการคุณสมัยคุณสุวรรณคุณสุวรรณบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีใครอยู่ที่ไหนนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าใครที่อยู่ที่ทางภาคเหนือนะคะทักทายมาได้ค่ะคุณสำราญบอกว่ากำแพงแสนค่ะหายไปนานนะคะบอกว่าเข้ามาแล้วคุณเจนจิราสวัสดีค่ะคุณสุชินคุณสุพิษคุณมาลีทักทายกันค่ะคุณจิรารัตน์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องบ้านดำค่ะกบอุบบนะคะก็สวัสดีน้องแชมป์คุณปุ้มนะคะคุณชาตรีอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยคุณอามซาดนะคะสวัสดีทักทายกันได้ค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวน่าจะเป็นข่าวท้ายค่ะคุณแอล
1: ค่ะก็ดีเดย์นะคะกันยายนนี้กับค่าไฟโครงสร้างใหม่คือใช้น้อยจ่ายถูกลงนะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รอบบินในเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราแบบก้าวหน้าโดย2หน่วย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนหน่วยที่201ถึง400อัตราก็จะคือจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปจะคิดในอัตราที่4บาท3สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับในความเป็นจริงก็เรียกว่าช่วยให้แก่ครัวเรือนเนี่ยได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปนะฮะแล้วก็ค่า FT ต่างๆก็ลดลงด้วยเช่นกันอ่ะกันยายนนะ
0: คะ
1: ค่ะอ่ะแสดงความยินดีด้วยในท้ายนี้กับข่าวยามเช้ากับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฉันเรียกว่าประวัติศาสตร์จริงๆชนะทีมจีน3-2เซตเรียกว่าคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4และที่สำคัญได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนไทยเก่งอยู่แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะ6:58นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกส